0: คำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
1: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่า he ran so quicklyThat I couldn't keep up with him. ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แต่ตามด้วย that นั่นเองค่ะ
0: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี He is diligent. ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that.ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
1: อ่ะครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสียจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้ so กับ so that เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ so เป็น adverb แปลว่ามาก so บวก adverb หรือ adjective บวก that แปลว่ามากสิจนกระทั่งแต่ถ้า so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: โอเคCity Hall นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือ Mayor นายกเทศมนตรีนั่นเองแต่ถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่าตรงไปข้างหน้านะเขาบอกว่าเป็น Parliament นะฮะ Parliament นี่ก็คือ เป็นเรียกว่าสภาปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะฮะอันนี้ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็ชอบกันนะเขาบอกมันโชคดีดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ but here they really use the horseshoe for the horses ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
3: and as we promised bro back homeIt's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi, more formally known as Empress Elizabeth of Austria.
4: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆของตำนานอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซีซี
3: ่ As an important figure in European historyCici stood beside her husband, who was also her cousin, Emperor Franz Joseph, as they ruled one of the world's great powers, the Austro-Hungarian Empire.
4: พระนางซีซีนั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
3: The Sisi Museum.is home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth, including parasols, gloves, and royal utensils, which all reflect her true personality and identity.
4: พิพิธภัณฑ์ซีซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซีซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
2: มองซ้ายมองขวานี่หลายคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมจริงไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
5: One could imagine that living in a palace you would have everything โอ้โหหลายคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังเนี่ยคงจะมีทุกอย่างใช่ไหม แต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of the empress Elizabeth ก่อนที่จะถึงยุคของจักรพรรดินี Elizabeth นะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยือกใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนกระทั่งพอยุคของจักรพรรดินี Elizabeth ก็เลยคิดได้บอกว่าน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควรคือพวกพอร์ซเลนนะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะดีเซอร์ตคือของหวานแล้วก็ซุปคือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้คือเซิลเวอร์เวลของจริงเลยนะนี่คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า Imperial Arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจากจำนวนเนี้ยคือของที่เราใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวังเนี่ยคนอยู่กันเยอะแยะนะฮะเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งมื้อล้างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นในภาพนี้บ้างไหมเห็นต้นไม้ตรงไหนไหมมีสิครับมีทรีอะไรเลยเขาเรียกว่าFamily tree. Family tree คือการบอกว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่งงานเจอใครแล้วออกลูกเป็นไงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนก็คือยังอยู่ใน kitchen utensils อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครWow. Now talk about facilities for the disabled. นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดหนึ่งนะดูดิฮะสำหรับคนที่แบบมีวีลแชร์ใช่ไหมกดปุ่มปื๊ดนี่ก็ไหลลงมาแล้วก็พาเราขึ้นบันไดได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตึกนี้เขาออกแบบมานานแล้วแต่ประตูอัตโนมัตินะ An automated door. Wow. How cool.
3: Not too far from Empress Cece's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
4: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี่เราก็พบทั้งดาบโล่ชุดเกราะและดินปืน
3: All authentic artifacts from warfare waged in Europe since medieval times. The Weapons Collection Museum has it all.
4: ที่เห็นนี่เป็นของดั้งเดิมจากสนามรบเลยนะคะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาเนี่ยครบเครื่องจริง
5: ๆโหนี่ขนาดสูงจากพื้นแล้วนะครับยังตัวเท่าๆพี่เต้เลยก็คือประมาณ175ประมาณเนี้ยนะ Is that a boy's armor? โอ้เป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หนักๆเลยเนี่ย it represents social status มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
1: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า too far แปลว่าไกลเกินไปค่ะน้องๆคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ to บวก adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า to บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไป
0: นอกจากนี้นะคะคำว่า to too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะto บวก adjective บวก to แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to drive เธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า too young นะคะคือ to บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ to บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภ ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้

ไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับ too difficult to ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะ English isn't too difficult

0: to walk มันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
1: แถมให้อีกนิดนึงนะคะคำว่า to เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่แล้วเขาพูดว่า nice to meet you เราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
0: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า to นะคะบวก adjective หรือ adverb จะแปลว่ามากเกินไปอย่างที่2ค่ะคำว่า to นะคะบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย to บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
1: ส่วนคำว่า to ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า to เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็มีความหมายว่ายังไงไปบ้างนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King
2: Good morning Vocab King
3: Alright, Hasi, your category is astronomy. Are you ready?
4: Yes.
3: Your first word is nebula.
4: N-E-B-U-L-A.
3: Correct, nebula.
5: Okay, ตอนนี้ Hasi นำไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องบุญจะต้องตามมาให้ทันนะโอเค
3: Alright, our category is geography.Your first word is iceberg.
4: I-C-E-B-E-R-G.
3: Correct! Excellent! Whoa! The crowd goes wild. Round two.
5: Okay.
3: Here we go. Your next word is asteroid.
4: A-S-T-E-R-O-I-D.
3: Correct! Asteroid!
5: เฮ้ยน่ารักก็ตบมือให้เพื่อนด้วยเอาเสมอไหมเอาสองสองไหมต้องตอบว่าเอาสิถูกต้องเอานะ
3: Ready บุญ Your next word for geography is equator
4: EQUATOR
3: Correct He tied it 2-2
5: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
3: Round 3 Astronomy Your word is supernova
4: SUPERNOVA
3: Correct supernova
5: มาดูดีกว่าว่าคำที่3ของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
3: Your next word is continent
4: C O N T I N E N T
3: Correct continent
5: ทวีปเก่งมากคู่นี้จะเข้า sudden death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่4ค่ะ
3: Your fourth word for astronomy is meteorite
4: M-E-T-E-O-R-O-I-D
3: Meteorite
4: M-E-T-E-O-R-I-T-E
3: Correct! You got it!
5: Oh, I got
3: a letter! T-E
6: โอ้โหเกือบไปนะครับน้องฮาซีถ้าไม่เติมตัว E มานี่ผิดแน่นอนครับและอาจจะถึงกับแพ้เลยนะครับ
5: มาดู geography กันบ้างดีกว่า
3: Number 4 Your word is landscape
4: L A N D S C A P E
3: Correct you got it Easy
5: เหลืออีก1คำคำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
3: The final word for the category astronomy is Andromeda
4: A-N-D-R-O-M-E-D-A
3: Correct! Andromeda! It's a constellation
5: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
3: All right, the final word for geography is mountain range.
4: M-O-U-N-T-A-I-N-R-A-N-G-E.
3: You got it! Sudden death! Sudden death again!
0: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้าง
7: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำศัพท์คำว่า mountain range ที่แปลว่าเทือกเขาค่ะและตัวอย่างนะคะของคำว่าเทือกเขาหรือคำว่า mountain range นะคะในภาษาอังกฤษ

0: ผิดก็คือ there are several mountain ranges in the world เห็นไหมคะคำว่า mountain ranges แปลว่าเทือกเขามีเทือกเขาอยู่มากมายเลยค่ะในโลก
1: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำค่ะที่จะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆคือคำว่า mountain แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันอยากปีนภูเขาภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to climb a mountain เห็นไหมคะ mountain เป็นคำนามแปลว่าภูเขาค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้นะคะคำว่าภูเขาน้ำแข็งไม่ได้ใช้คำว่า ice mountain นะคะแต่เราใช้คำว่า iceberg นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเรือลำนั้นเนี่ยเกือบจะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า that ship almost hit an iceberg เห็นไหมคะคำว่า iceberg แปลว่าภูเขาน้ำแข็งเรือลำนั้นใกล้จะชนภูเขาน้ำแข็งแล้ว
1: แล้วภูเขาไฟในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะใช้คำว่า fire mountain หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำว่าภูเขาไฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า volcano ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดว่า Mount Fuji is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่า volcanoแปลว่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข่าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นก็คือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดข้าวของที่นี่ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
3: 担当だったんですね直接支払いっていうのはこう棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われる
2: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองร่วมกับชาวบ้านด้วยหัวใจที่สู้กับปัญหาในระยะแรกคุณทากาโนะก็ได้พยายามคิดหาวิธีการต่างๆทั้งเพื่อการขายข้าวและการฟื้นฟูเมืองให้มีคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เพื่อพัฒนาเมืองให้มากขึ้นค่ะ
4: เริ่มต้นทำระบบยังไงให้คนได้สนใจเรื่องข้าวนี้ครับก็ตอนแรกเลยนะก็คือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของแปลงข้าวบ้างครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแปลงข้าวจะส่งข้าวให้คุณ40กิโลแต่คุณต้องจ่ายเงินก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตกลงมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนครับ
2: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทากาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทากาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจึงเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ท่านก็ทำค่ะคุณทากาโนะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาหลายครั้งกว่าจะได้รับการตอบรับถ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่สำเร็จพวกเขาคงไม่มีวันนี้นะคะท่านทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าอยากช่วยชาวนาอย่างแท้จริงและไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะและในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
1: โอ้โหเรื่องข้าวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
0: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่า

0: วในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้างข้าวผัด
1: fried rice
0: ข้าวเหนียว
1: sticky rice
0: ข้าวสวย
1: steam rice
0: ข้าวกล้อง
1: brown rice
0: ข้าวหอมมะลิ
1: jasmine rice
0: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพนัดพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ fried rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ steam rice คำที่สามข้าวเหนียวถูกต้องค่ะ sticky rice คำที่สี่ข้าวหอมมะลิใช่แล้วค่ะ jasmine rice คำสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ brown riceเก่งมากๆเลย
2: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะในวันนี้ลองมาทบทวนกันดีกว่าว่าได้อะไรกันไปบ้าง
0: ข้อแรกนะคะคำว่า so เป็น adverb แปลว่ามากค่ะคำว่า so บวก adverb หรือ adjective และตามด้วย that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งส่วนคำว่า so that ที่เขียนติดกันแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
2: ข้อที่2นะคะ to บวก adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะ
0: ข้อที่3นะคะที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountain range เทือกเขาiceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะ
2: ข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัด fried rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam rice ข้าวหอมมะลิ jasmine rice แล้วก็ข้าวกล้อง brown rice นั่นเองค่ะ
0: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
2: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนกับการเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
0: แล้วก็อีกทางนึงนะคะก็คือการดูรายการ English Level Up กับครูพี่เน็ตแล้วก็ครูพี่นุ่นก็เป็นทางนึงที่ทำให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะแล้วน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่อง

เรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยเจ้าปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วไ
3: อ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: โอ้ยแย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี้ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะเจ้าขวานเจ้าวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
3: กันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะ
6: เฮ้ย
7: นี่แน่น้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
4: เฮ้ย
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
4: นั่นท่านใหญ่ในเมืองชรามรณะนี
3: ่จริงๆด้วย
8: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
4: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
6: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรน่ะ
5: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
4: ฮะ
9: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
4: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
7: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทอง
1: อีกไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
9: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราแม่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
4: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
10: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
9: เฮ้ย
6: โอ
9: ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
4: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
6: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
4: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะ
9: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
6: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
4: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
6: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
4: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สัก

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทนะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ่เพิ่งรับปริญญาบ้างเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววัย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เฮ้ยไม้ปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต
1: ่อโอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัย

0: ใจกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความวาวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้ประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
4: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
5: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: ่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัต

ประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาล

าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงในตอนที
1: ่1
0: นั่นเองนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่นะครับก็คือเรื่องผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงในตอนที่

ที่2นั่นเองนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำการทดลองไปใช่ไหมทำการทดลองไปแล้วแล้วเราก็ได้ทดสอบไปแล้วนะครับว่าแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไรนะครับเพราะนั้นวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับด้านความรู้ความเข้าใจ1นะครับนักเรียนจะต้องระบุผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านไปแล้วเราจะสามารถบอกได้ไหมว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไรบ้างนะครับและข้อที่2อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้เราจะต้องอธิบายให้ได้นะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นข้อมูลโดยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปลายทูบที่ติดไฟมาระบุแก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ทดสอบไปแล้วนะครับหลังจากที่เราได้จับเวลาจนครบ90นาทีนะครับนักเรียนก็ได้ทดสอบแล้วนะครับหวังว่าวันนี้นักเรียนจะสามารถนำเสนอผลการทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องนะครับต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความเชื่อมั่นต่อหลักฐานอย่างที่ครูเคยพูดไว้นะครับว่าให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นกับผลการทดลองที่นักเรียนได้ทำได้ปฏิบัตินะครับโดยสืบสอและใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลมาสนับสนุนการอธิบายเกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดขึ้นในการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับ 1. ระบุข้อเท็จจริงความรู้เกี่ยวกับผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงจากการลงความเห็นโดยใช้หลักฐานจากการทดลองนะครับและ 2. ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงจากการอ่านใบความรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็จะได้ผู้ถ่ายทอดด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับเอาล่ะช่วงทบทวนกันสักหน่อยนะครับทบทวนอะไรคำถามของครูจากครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้ทำสิ่งใดมาแล้วบ้างเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างครั้งที่แล้วเราได้ทำการทดลองใช่ไหมครับกับพืชชนิดไหนนะกับสาหร่ายหางกระรอกนะครับซึ่งเราได้จัดชุดการทดลองนะครับแล้วก็นำไปตั้งไว้กลางแดดใช่ไหมครับเป็นเวลากี่นาทีทั้งหมดกี่นาทีทั้งหมดกี่นาที90นาทีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ทำผ่านไปนะครับเราได้เตรียมชุดการทดลองนะครับให้เหมือนกับใบกิจกรรมที่1แล้วก็อย่าลืมเราได้เติมผงฟูลงไปด้วยยังจำได้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องเติมผงฟูเราเติมลงไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็สังเกตชุดการทดลองทุกๆ30นาทีจนครบ90นาทีนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อครบกำหนด90นาทีเราก็ได้นำแก๊สที่เกิดขึ้นมาทดสอบกับทูบที่ติดไฟแต่ว่าไม่มีเปลวไฟนะครับผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้นำเสนอกันในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ทำผ่านไปเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเอาล่ะตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มน่าจะมีผลการทำกิจกรรมอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มได้ซักซ้อมการนำเสนอนะครับเราจะนำเสนอผลการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลานะครับประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้ให้นักเรียนนำใบงานที่1ขึ้นมานะครับผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างซักซ้อมให้ดีนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มจับเวลาเลยนะครับ5นาทีนะครับเชิญได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการฝึกซ้อมการนำเสนอแล้วนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะเป็นตัวแทนในการนำเสนอไหมมีไหมอ่ะมีกลุ่ม6เนาะเดี๋ยวฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่6นะครับว่าหลังจากที่เขาได้ทำการทดลองแล้วได้ทดสอบแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่6ลุกขึ้นนะครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมให้เพื่อนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังได้เลยครับเชิญกลุ่มที่6เลยครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนโอเคถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองเกิดแก๊สลอยขึ้นมาสะสมที่ก้นหลอดทดลองผลการสังเกตการแหย่ทูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟลงในหลอดทดลองปลายทูบสว่างวาบขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นคิดเห็นอย่างไรนะครับผลการทดลองของกลุ่มที่6เหมือนกับกลุ่มของเราไหมมีใครอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนไหมครับมีไหมถ้าไม่มีกลุ่มที่6น่าจะได้ผลการทดลองเหมือนกลุ่มเราใช่ไหมถ้าใช่ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่6อีกรอบนึงครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับและกลุ่มอื่นก็น่าจะได้ผลการทำกิจกรรมเหมือนกันนะครับผ่านไปนะครับหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอแล้วเรามาเฉลยผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับจากตารางนะครับผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองนะครับการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเกิดฟองแก๊สใช่ไหมครับหลังจากที่เกิดฟองแก๊สแล้วฟองแก๊สมันเคลื่อนที่ไปไหนอะ
2: เคลื่อนที่ไปบนหลอด
0: เคลื่อนที่ไปข้างบนใช่ไหมครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองก็จะเกิดฟองแก๊สลอยขึ้นมาสะสมที่ก้นของหลอดทดลองนะครับเพราะว่าเราได้คว่ำหลอดทดลองไว้นะครับต่อมาการแหย่ทูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟลงในหลอดทดลองเกิดอะไรขึ้นครับปลายทูบเป็นยังไงสว่างวาบขึ้นนะครับปลายทูบสว่างวาบขึ้นนะครับแล้วเราก็บันทึกผลโดยการวาดภาพลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือภาพชุดการทดลองหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าที่ก้นของหลอดทดลองจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมนะครับต่อมาคำถามท้ายกิจกรรมนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อละ5ดวงนะครับเตรียมธงไว้วันนี้จะขอแจกสติกเกอร์นะครับข้อละ5ดวงนะครับพร้อมข้อที่1เพราะเหตุใดจึงต้องใส่ผงฟูในบีกเกอร์พร้อมวางธงไว้ครับธงสีแรกจะเป็นสีอะไรเอามือจับที่หูพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6ส่วนกลุ่มอื่นสามารถเพิ่มเติมได้นะครับทบทวนคำถามอีกนิดนึงเพราะเหตุใดจึงต้องใส่ผงฟูในบีกเกอร์เชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: เพราะการใส่ผงฟูในน้ำเป็นการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมกลุ่มที่3คิดว่าคำตอบของกลุ่มที่6ถูกไหมถูกนะครับสาเหตุที่เราจะต้องเติมผงฟูลงในบีกเกอร์นะครับเพื่อเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำนั่นเองนะครับเพราะนั้นตอนนี้กลุ่มที่6สะสมไปแล้ว5ดวงนะครับต่อมาข้อที่2จากการทำกิจกรรมชุดการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะตอนนี้ครูพยายามจะไม่มองกลุ่มที่6แล้วนะเอาใจช่วยกลุ่มอื่นเพราะนั้นข้อถัดไปยกให้เร็วนะครับกลุ่มอื่นนะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับจากการทำกิจกรรมชุดการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: มีการเปลี่ยนแปลงคือมีฟองแก๊สลอยขึ้นมาบนหลอดทดลองและปลายทูบสว่างวาบขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับ จากผลการทำกิจกรรมนะครับชุดการทดลองกลุ่มที่6เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีฟองแก๊สเกิดขึ้นแล้วเมื่อทดสอบใช่ไหมทดสอบด้วยทูบที่ติดไฟแต่ว่าไม่มีเปลวไฟนะครับกลุ่มที่6บอกว่าปลายทูบจะสว่างวาบขึ้นนะครับเพราะนั้นข้อที่2เฉลยว่าคำตอบเนี่ยขึ้นอยู่กับการทำกิจกรรมของนักเรียนเลยนะครับว่านักเรียนสามารถสังเกตผลได้อย่างไรบ้างนะครับโดยถ้านักเรียนทำกิจกรรมตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วสังเกตผลการทดลองตามที่ครูกำหนดไว้คือครบ90นาทีนะครับผลการทดลองจะได้ชุดการทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีฟองแก๊สผุดขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่3สาหร่ายหางกระรอกในชุดการทดลองมีการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่อย่างไรจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านไปนักเรียนคิดว่าสาหร่ายหางกระรอกที่อยู่ในกรวยแก้วมีการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่นะครับอย่างไรเราทราบได้อย่างไรนะครับพร้อมเตรียมธงไว้ครับผ่านไป2

0: 2สีแล้วนะเหลือสีฟ้ากับสีเหลืองใช่ไหมพร้อมครูจะพยายามมองกลุ่มอื่นแล้วจะพยายามไม่มองกลุ่ม6แล้วอยากให้กลุ่มอื่นได้ตอบบ้างนะครับพร้อมเอามือจับที่หูครับยกธงสีกลุ่มไหนยังไม่ทำตามกติกากลุ่มไหนยังไม่ทำตามกติกามีไหมต้องวางธงไว้ที่โต๊ะแล้วเอามือจับที่หูนะครับต้องมีความซื่อสัตย์นะพร้อมยกธงสีสติสีฟ้าครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ลุกขึ้นตอบให้หน่อยนะครับในข้อที่3สาหร่ายหางกระรอกในชุดการทดลองมีการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่อย่างไรกลุ่มที่4ขอเชิญตัวแทนลุกขึ้นได้เลยนะครับได้ไหมกลุ่มที่4ได้ไหมเขาลุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกลุ่มอื่นสามารถที่จะเพิ่มเติมคำตอบได้นะครับหลังจากที่เพื่อนตอบผ่านไปแล้วนะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4คิดว่าสาหร่ายหางกระรอกในชุดการทดลองมีการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่เชิญครับ
1: ใหญ่สังเคราะห์ด้วยแสงครับ
0: มีไหมครับมีไหมมีเราทราบได้อย่างไรเราดูจากอะไรคือหลักฐานที่ทำให้เราทราบว่ามีการสังเคราะห์ด้วยแสงมันมีอะไรเกิดขึ้นนะในชุดการทดลองของเรา
1: ไฟที
0: ่ก่อนที่
1: ปลายทูบสว่างมาขึ้น
0: ก่อนที่เราจะทดสอบด้วยปลายทูบเราเอาอะไรไปทดสอบ
1: ฟองแก๊สครับ
0: เกิดอะไรขึ้นนะเกิด
1: ฟองอากาศ
0: หรือฟองแก๊สปรบมือให้กลุ่มที่4ครับโอเคนะครับสาหร่ายหางกระรอกในชุดการทดลองมีการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่ตอบพร้อมไหม
2: ม
0: ีนะครับเรารู้ได้อย่างไรว่ามีการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น
2: เก
0: ิดฟองแก๊สหรือฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับสาหร่ายหางกระรอกในชุดการทดลองมีการสังเคราะห์ด้วยแสงทราบได้จากการที่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นในหลอดทดลองนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่4นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในกิจกรรมนี้คืออะไรทราบได้อย่างไรสรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดแก๊สชนิดไหนขึ้นนักเรียนทราบได้อย่างไรนะครับว่าเป็นแก๊สชนิดนั้นนะครับพร้อมเตรียมธงไว้เอามือจับที่หูเลยครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1ขอตัวแทนนะครับส่วนกลุ่มอื่นฟังก่อนนะฟังกลุ่มที่1ตอบฟังกลุ่มที่1ตอบนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมค่อยเพิ่มเติมได้เชิญกลุ่มที่1ลุกขึ้นได้เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในกิจกรรมนี้คืออะไรทราบได้อย่างไร
3: แก๊สครับ
0: แก๊สอะไรครับ
3: ออกซิเจนครับ
0: แก๊สออกซิเจนรู้ได้อย่างไร
3: พืชคายแก๊สออกมาครับ
0: พืชคายแก๊สออกมาจากการที่เราทำกิจกรรมนี้คือการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่หรือไม
3: ่ใช่ครับ
0: แล้วเราตอบมาว่าแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สออกซิเจนถูกไหม
3: ถูก
0: แก๊สมันอยู่ในหลอดทดลองใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: เราทำยังไงต่อเรานำมันไป
3: ทดลอง
0: ทดสอบต่อด้วย
3: ทูบครับ
0: ทูบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ
3: เกิดแสงครับ
0: เกิดแสงขึ้นใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มที่1ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีกลุ่มที่6เดี๋ยวฟังกลุ่มที่6เพิ่มเติมนะครับว่าเขาจะเพิ่มเติมประเด็นไหนนะครับเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
4: พืชมีการสร้างแก๊สออกซิเจนขึ้นสังเกตได้จากมีฟองแก๊สมาสะสมบริเวณก้นของหลอดทดลองและการนำธูปมาแย่ในหลอดทดลองแล้วเกิดเปลวไฟสว่างวาบขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับโอเคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในกิจกรรมนี้ก็คือแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับทราบได้จากการที่เราได้นำแก๊สที่อยู่ในหลอดทดลองไปทดสอบด้วยธูปที่ติดไฟแต่ว่าไม่มีเปลวไฟใช่ไหมครับผลปรากฏว่าปลายธูปนั้นมีเปลวไฟสว่างวาบขึ้นนะครับสว่างวาบขึ้นนั่นเองเพราะนั้นข้อที่5จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปว่าผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงจากกิจกรรมนี้คืออะไรครับคือแก๊สคือแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงจากกิจกรรมนี้ที่เราทำผ่านไปคือ แก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับโอเคผ่านไปสำหรับผลการทำกิจกรรมและการตอบคำถามท้ายกิจกรรมมีคำถามเพิ่มเติมอยากสอบถามไหมครับมีไหมไม่มีเนาะอ่ะโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมต่อไปที่เราต้องทำกันตรวจสอบความเข้าใจนะครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องมีคือใบความรู้ที่1ตอนนี้นะครับนักเรียนเอาใบความรู้ที่1ผลผลิตและประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นมาได้เลยนะครับซึ่งในใบความรู้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับในลักษณะนี้นะครับข้อความนี้ให้นักเรียนได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับผลผลิตและประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงรวมถึงมีรูปภาพให้ดูประกอบด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำจากกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเราต้องทำอะไรนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละคนนะครับศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่1ผลผลิตและประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงและระดมความคิดเห็นกันเพื่อตอบคำถามนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ยังว่ามีคำถามถามว่าอะไรบ้าง
2: ย
0: ังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ที่1นี้ให้ดีนะครับเพื่อที่จะสามารถตอบคำถามครูให้ได้นะครับอ่ะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมตรวจสอบความเข้าใจเข้าใจวิธีการยังเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับลงมือศึกษาใบความรู้ที่1ได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ก็น่าจะศึกษาใบความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากการศึกษาใบความรู้กันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถตอบคำถามครูได้ไหมนะครับพร้อมที่จะตอบไหมเนี่ยพร้อมแล้วอย่าลืมว่ายกธงให้เร็วด้วยนะครับมีคำตอบอยู่ในใจแต่ยกธงไม่เร็วก็ไม่ได้ตอบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้โอกาสยืดเส้นยืดสายในการที่เราจะยกธงให้เร็วนะครับตอนนี้ครูจะพยายามไม่มองกลุ่ม6ให้เขายืดเส้นไปเลย ดีไหมกลุ่ม6ดีไหม
1: ไม
0: ่ดีอ่ะโอเคนะครับตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับตรวจสอบความเข้าใจนะครับมีคำถามอะไรมาสอบถามนักเรียนบ้างนะครับอภิปรายหลังการศึกษาใบความรู้นะครับผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างโอ้โหง่ายมากเลยพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะวางธงไว้เอามือจับที่หูนะครับสำหรับใครที่จะตอบวางธงไว้ที่โต๊ะนะจ๊ะอย่าหลังตรงด้วยหลังตรงด้วยหลังตรงด้วยยืดหลังขึ้นพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5เมื่อกี้กลุ่มที่5ได้ยืดเส้นยืดสายเขาก็เลยแบบยกเร็วนิดนึงนะครับโอเคฟังคำตอบของกลุ่มที่5เชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
2: น้ำตาลและแก๊สออกซิเจนครับ
0: น้ำตาลและแก๊สออกซิเจนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ปรบมือให้กลุ่มที่5ก่อนผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีน้ำตาลและก็แก๊สออกซิเจนเพราะนั้นตอนนี้กลุ่มที่5สะสมไปอีก5ดวงนะครับคำถามต่อไปผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไรพร้อมนั่งตัวตรงก่อนยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่2ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับส่วนกลุ่มอื่นค่อยเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: เพราะว่ามนุษย์ครับรับประทานพืชครับแล้วก็พืช นะครับสร้างแก๊สออกซิเจนซึ่งมนุษย์ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจครับ
0: ประมือให้กลุ่มที่2ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีไหมให้โอกาสเพิ่มเติมมีไหมครับไม่มีเนาะนะครับผลผลิตที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไรเราต้องวิเคราะห์ไปทีละผลผลิตนะน้ำตาลที่พืชได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมนุษย์เอาน้ำตาลไปทำอะไร
1: ทำอ
0: าหารน้ำตาลจะถูกเปลี่ยนไปเก็บในรูปของ
1: แป้ง
0: นะครับทั้งน้ำตาลและแป้งสามารถที่จะกินได้รับประทานได้เพราะฉะนั้นมนุษย์นำน้ำตาลและแป้งไปทำเป็นอาหารนะครับส่วนผลผลิตอีกหนึ่งอย่างคือแก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไรใช้ในการหายใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลและแป้งเนี่ยเป็นอาหารนะครับส่วนแก๊สออกซิเจนจำเป็นต่อการหายใจนะครับไปต่อนะครับข้อต่อมาการสังเคราะห์ด้วยแสงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรพร้อมเตรียมธงไว้ยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับส่วนกลุ่มอื่นค่อยเพิ่มเติมได้นะอย่างที่ครูเคยบอกนะครับแต่เราต้องตั้งใจฟังนะครับเพื่อนตอบก่อนนะครับกลุ่มที่6น่าจะพร้อมแล้วนะครับเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
4: การสังเคราะห์ด้วยแสงช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยพืชจะปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาค่ะเพื่อเพิ่มแก๊สออกซิเจนบนโลกและลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีไหมครับกลุ่ม4ไม่เอาแล้วโอเคมีกลุ่ม1อ่ะฟังงั้นฟังกลุ่ม1เพิ่มเติมนะครับเชิญกลุ่มที่1ได้เลยครับ
5: ทำให้ลดอาการการเลือนกระจกครับ
0: ลดแก๊สเลือนกระจกซึ่งแก๊สนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับ กลุ่มที่1ตอบมาว่าช่วยลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งก๊าซตัวการสำคัญก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพื่อนตอบมานะครับถูกต้องนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรนะครับก็คือพืชเนี่ยจะนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับจึงเป็นการช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการสังเคราะห์ด้วยแสงจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะครับต่อมาเหตุใดสิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าโลกนี้ไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะให้เวลาปรึกษากันนิดนึงนะครับเน้นย้ำคำถามของครูคือเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าโลกนี้ไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงทำไมเราถึงไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันก่อนเนาะโอเคกลุ่มที่5เชิญได้เลยครับ
2: เพราะเป็นกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเคมีเก็บไว้ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีกลุ่ม2เดี๋ยวฟังกลุ่ม2ด้วยเชิญกลุ่ม2ครับ
3: แล้วก็การสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเป็นกระบวนการที่เพิ่มแก๊สออกซิเจนในการหายใจทั้งของสัตว์แล้วก็มนุษย์ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับมีไหมไม่มีเนาะ

อ่ะโอเคนะครับเหตุใดสิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าโลกนี้ไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ไม่มีแหล่งอาหารใช่ไหมครับที่จะสร้างพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตจึงไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เพราะพืช

0: คราะห์ด้วยแสงนะครับก็ยังได้แก๊สออกซิเจนนะครับเป็นผลผลิตโดยแก๊สออกซิเจนเนี่ยจะเป็นแก๊สที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้ในการหายใจนั่นเองนะครับโอเคสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชใช้แสงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและคลอโรฟิลล์นะครับได้ผลผลิตเป็นน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับเป็นกระบวนการที่พืชนำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปของสารประกอบอินทรีย์อย่างเช่นน้ำตาลและแป้งนะครับซึ่งเป็นแหล่งอาหารและพลังงานที่สำคัญของพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับนอกจากนี้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็นกระบวนการหลักในการลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างแก๊สออกซิเจนให้กับบรรยากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจนะครับทำให้เกิดการหมุนเวียนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนในบรรยากาศนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับก็คือเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ในชีวิตประจำวันนะครับเราจะมีการดูแลรักษาต้นไม้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเจอกันแล้วก็มาดูว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีใบกิจกรรมที่1มาปลูกต้นไม้กันเถอะนั่นเองนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยเตรียมใบกิจกรรมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่มีโอเคนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสัง

คมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนั่นคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี
0: ้
1: ด
0: ้
1: วยแล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีขาบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะบริเวณตรงตึกกลางเดียน
0: ะคะ
1: เพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดชมองอ่ะนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
0: ะ
1: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค่ะมีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการของช้างและท่านมักจะแปลพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ

0: ราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely students. How are you today? I'm happy too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. Now, all of you are taking the lesson, What Time Is It? Today, we're going to talk about the time. Could you please tell me what time is it now? What time is it? นักเรียนบอกเวลาเป็นภาษาไทยได้แน่นอนแล้วใครบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง Raise your hand.Can you give me the time in English? Can you? Student on the LTV, can you tell me? If you want to be good at telling the time, you have to focus on this lesson. วันนี้ถ้าเรียนอยากจะสามารถนำความรู้นะคะเกี่ยวกับการบอกเวลาไปใช้นักเรียนต้องตั้งใจฟังมากๆในคาบนี้เพราะคาบนี้นะคะจะสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลย

0: นะคะถ้านักเรียนตั้งใจฟังภายในคาบเดียวจะสามารถนำไปใช้นะคะการบอกเวลาได้ตลอดชีวิตของนักเรียนเลยนั่นเองดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะวันนี้มีถึง3ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะนักเรียนจะสามารถบอกความแตกต่างระหว่างการบอกเวลาแบบอังกฤษและแบบอเมริกันได้นะคะแบบที่2ข้อที่2นะคะนักเรียนจะสามารถพูดถามและตอบเกี่ยวกับเวลาและวิชาที่เรียนได้นะคะครูจะนำวิชาที่เราเรียนนะคะเมื่อครั้งก่อนเอามาเรียนรู้นะคะกับบทเรียนนี้นั่นเองข้อที่3นักเรียนจะสามารถเขียนบอกเวลาได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนยังไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วตัวเองสามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้แต่จะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเค everyone look at the clock please เดี๋ยวเราดูที่เวลาก่อนนะคะแล้วนักเรียนสามารถบอกไหมว่า what time is it
1: 8 o'clock
0: or you can make the full sentence it's 8 o'clock not o'clock but o'clock we stress this word เราจะเน้นที่คำว่า clock นะคะone more time it's 8 o'clock
1: o'clock
0: very good โอเคถ้าเกิดว่าเป็นเวลานะคะที่เข็มยาวอยู่ที่เลข12เราจะลงท้ายด้วย o'clock เสมอถูกต้องไหมเขาเรียกว่าอะไรคะนี่เข็มนาฬิกาใช่ไหมจะมีทั้งเข็มยาวและเข็มสั้นนักเรียนทราบไหมในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเข็มยาวบอกอะไรคะบอกนาทีเราจึงเรียกมันว่า minute hand แล้วเข็มสั้นบอกอะไร
2: ชั่วโมง
0: เราจึงเรียกมันว่า hour hand นะคะโอเค let's take a look this one ในอีกในหนึ่งนะคะถ้านักเรียนไม่บอกเป็น o'clock นักเรียนสามารถเลือกใช้ it's 8 a.m. or 8 p.m. อย่างนี้ก็ได้นะคะ a.m. เราใช้ตอนไหน p.m. ใช้ตอนไหนทราบไหม
2: ท
0: ราบ a.m. ใช้ตอนไหนเอ่ยตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีใช่ไหมคะไปจนถึงกี่โมง
3: เที
0: ่ยงวันถูกต้องแล้ว PM ล่ะคะเริ่มตอนไหน
4: เที่ยง
0: เที่ยง1นาทีไปจนถึง
3: เที
0: ่ยงคืนนะคะเป็นเวลาตอนกลางวันและตอนกลางคืนนักเรียนจะเลือกตอบเป็น o'clock หรือว่าจะตอบเป็น AM PM ก็ได้นะคะต่อไป let's take a look at the picture and tell me could you please tell me what time is itกลุ่มไหนตอบได้ you have to hit the bell you can hit the bell if you can what time is it it's if you can hit the bell okay group 6 what time is it it's ตอบเลยค่ะตอบได้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ what time is itIt's okay. It's. คิดดีๆนะคะตอบว่าอะไรตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางตอบได้แล้วแน่นอนเลย
5: It's 8 o'clock 5 minutes.
0: It's 8:05. Okay. Everyone say together. It's 8:05.
1: It's 8:05.
0: Or It's 8:05 it's okay นะคะนักเรียนก็สามารถบอกเวลาได้นะคะบอกเข็มชั่วโมงก่อนแล้วบอกนาทีใกล้เคียงคำตอบมากที่สุดเลยประมาณ 95% นะคะดีมากกลุ่ม 6 you got 1 point โอเคกลุ่มที่6ได้ไปแล้วนะคะ1คะแนนข้อต่อไป What time is it
6: 30
0: I heard it from there Can you Okay ifOkay, let's have group 6 again. What time is it? It's
5: 8:30.
0: Very good. It's 8:30. นะคะหรือว่า8โมงครึ่งนั่นเองนะคะ30. This one. It's What time is it? It's I show you already. What time is it?It's 8:45 นะคะถ้าเข็มยาวชี้ไปที่เลข9ปกติเราจะบอกว่า 8:45 ใช่ไหมคะเราก็สามารถพูดแบบง่ายๆเป็นแบบ American English ว่า It's 8:45 What about this one? What time is it?

0: What time is it? Group two.
1: It's 8:15.
0: Is it correct or not? Yes, I think so. Very good. You got 1 point. Group six got 2 points, right? Group two got 1 point. What about group one, group three, group four, and group five? Okay. ในภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราจะบอกเวลาเนี่ยสามารถบอกได้ถึง2แบบด้วยกันซึ่งนักเรียนเนี่ยได้บอกมาแล้วแบบหนึ่งนะคะแบบแรกคือแบบ American English คือการบอกแบบง่ายๆบอกเข็มชั่วโมงก่อนนะคะตามด้วยนาทีเหมือนเวลาที่เราพูดภาษาไทยเลยใช่ไหมคะแค่เราออกเสียงตัวเลขถูกก็สามารถบอกเวลาได้แล้วบอกแบบง่ายๆเลยกับอีกแบบหนึ่งที่วันนี้ที่เชื่ออยากให้นักเรียนตั้งใจดูมากที่สุดนะคะก็คือแบบ British English นะคะมันจะมีความต่างตรงที่แบบ British English เราจะกล่าวนาทีก่อนแต่วิธีของมันจะเป็นแบบไหนวันนี้เราพร้อมที่จะเรียนหรือยังพร้อมไหมคะอย่างแรกนักเรียนควรที่จะทบทวนเรื่องของการนับตัวเลขก่อนนะคะให้มันชัวร์ๆนะคะการลงท้ายด้วย teen ลงท้ายด้วย t นะคะนักเรียนจะยังสับสนอยู่เช่น13 30 15 50นะคะคำที่ลงท้ายด้วย teen นะคะมีอะไรบ้างเอ่ย13 14 15 16ใช่ไหมคะ17 18 19ที่เขาเรียกวัยรุ่นว่าวัย teen เพราะว่าวัยรุ่นจะอยู่ในช่วงวัยนี้นะคะตั้งแต่13นะไปจนถึงประมาณไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะตอนนี้ที่เชื่อ30แล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะนักเรียนก็ลองทบทวนดูนะคะส่วนที่ลงท้ายด้วยตี้ก็จะเป็น10นั่นเองใช่ไหม20 what is 20 20 30 30 40 40 50 60 70 80 90 very good okay if you are ready I will move toThis one นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การอ่านนาทีนะคะแบบ British English นะคะว่าจะออกเสียงอย่างไรนักเรียนพร้อมไหมตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกนะคะในหัวใบงานได้นะคะที่คุณครูให้นะคะเพื่อเป็นการช็อตโน้ตไว้ให้เราจำได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบแรกก่อนเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มยาวนะคะชี้ที่เลข12เราออกเสียงมันว่ายังไงนะWhat time is it, everyone? ส่งถาม What time is it? What time is it? เวลาที่เข็มยาวชี้เลข12เราจะลงท้ายด้วยคำว่า o'clock. That's right. แล้วมองที่นาฬิกาตอนนี้ everyone. What time is it? What time is it? It's o'clock. นะคะถ้าเป็นแบบไม่ว่าจะเป็น American English หรือ British English ถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลข12เขาจะบอกเวลาเหมือนกันเลยนะคะก็คือ it's two o'clock or p.m. or a.m. it's up to you it depends on the time daytime or nighttime we use a.m. for daytime we use p.m. for nighttime right okay can I move to the next one everyone say it together again I will ask you what time is it and you have to sayIt's 2 o'clock. Do you understand? Okay, everyone, what time is it? It's group five. What time is it? It's group four. What time is it? It's 2 o'clock. Group three. What time is it? It's 2 o'clock. What about what time is it?It's 2 o'clock นะคะ Student on the LTV this one is 2 o'clock okay look at the clock first เดี๋ยวเราต้องดูนะวิธีการบอกเวลานะคะต่อไปเมื่อเข็มยาวเดินมาถึงเลข1แปลว่าผ่านเลข2ผ่านมาแล้วกี่นาที5นาที we can say 5 part followed by the hour hand this one what time is itวิธีการตอบก็คือ it's 5 part 2นะคะมันจะหมายความว่าได้ผ่านบ่าย2หรือว่า2โมงตี2หรือบ่าย2ก็แล้วแต่ผ่านเลข2มาแล้วกี่นาที5นาที you can say it's 5 part 2 everyone together it's 5 part 2 แปลว่ากี่โมงคะก ี่โมงเอ่ยบ่ายสองหรือตีสองใช่ไหมคะกี่นาที5นาทีนะคะอันนี้คือวิธีการอ่านเนาะต่อไปข้อที่2เข็มยาวอยู่ที่เลข2 What time is it? It's 10 part 2 Very good ด้านนี้นะคะซีกนี้ยังใช้ part อยู่ต่อไปไปต่อเลยนะ It's 10 part 2 Next one What's about this one? เมื่อเข็มยาวชี้เลข3นักเรียนดอกจันไว้ได้เลยนะคะตรงนี้เราไม่ได้บอกว่า it's 15 part 2แต่มีอีกวลีหนึ่งที่เราใช้กันนะคะในการบอกเวลาคือคำว่า a quarter นะคะ a quarter ก็แปลว่า15นะคะจริงๆนักเรียนสามารถบอก it's 15 part ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเอาถูกต้องเลยตามหลักเลยนะคะแบบ British English เราจะบอกว่า it's a quarter part 2แบบนี้ลองเขียนดูเขียนเสร็จหรือยังกรุ๊ป1เขียนเสร็จหรือยังคะถ้านักเรียนสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้มันจะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นคาบนี้ต้องตั้งใจมากๆโอเคนะคะไปต่อเดี๋ยวเราเขียนตรงนี้ก่อนได้ฮะโอเค everyone what time is it it's a quarter part 2 very goodnext one เข็มยาวไปแล้วนะคะเดินทางต่อไปอีก5นาทีนะคะไปที่เลข4เป็นกี่นาทีเอ่ยเลข4 20 part 2 is 20 part 2นะคะแปลว่าผ่านบ่าย2หรือตี2มาแล้ว20นาทีนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะเวียนไปจนครบเลยนะคะนักเรียนดูที่ใบงานของตัวเองนะคะต้นใบงานจะมีองค์ประกอบที่คุณครูเอาไว้ให้เราช็อตโน้ตอยู่นักเรียนเขียนบันทึกไว้ตรงนั้นได้เลยนะคะถูกต้องต่อไป What time is it everybody? 25 It's 25 part 2 Very good นะคะจดได้เลยนะคะที่ใบงานจะมีนาฬิกาอยู่ด้านบนนักเรียนเห็นใช่ไหมนักเรียนสามารถเขียนวิธีการอ่านนาทีได้นะคะอยู่ด้านบนต่อไป Everyone what about this one it what time is it it's half แปลว่าครึ่งนะคะก็คือ it's half part 2เมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มยาวไปอยู่ที่เลข6ก็คือ30นาทีนะคะก็คือได้ผ่านเลข2มาแล้วทั้งหมด30นาทีนั่นเอง It's half part 2นี้โอเคโอเค can I move to the next one ไปต่อนะคะต่อไปถ้านักเรียนสังเกตนะคะมันจะมีความแตกต่างมาแล้วเมื่อเข็มผ่านเลข6ไปเราจะไม่ใช้คำว่า part แล้วนะคะแล้วเราก็จะนับเวลาแบบนี้นะคะข้อนี้เมื่อเข็มยาวชี้เลข7เราจะบอกว่า it's 25 to 3ไม่ได้ใช้เลข2แล้วนะคะเมื่อเข็มยาวชี้เลข7เราจะนับเวลาที่เหลือนะคะว่ากำลังจะไปถึง3โมงเนี่ยภายในกี่นาทีนะคะซึ่งแปลว่า it's 25 to 3คืออีก25นาทีจะไปถึงเลขไหน
1: 12
0: จะไปถึงเลขไหนคะ
1: 3
0: จะ3โมง it's 252 3ก็คืออีก25นาทีจะ3โมงซึ่งเราก็สามารถบอกได้ทั้งการนับถอยหลังแบบนี้นะคะเราก็นับถอยหลังได้5 10 15 20 25ถูกต้องไหมก็คืออีก25นาทีจะบ่าย3นั่นเองในแบบ British English จะนับแบบนี้นะคะซีกขวาจะใช้คำว่า part ทั้งหมดเลยถูกไหมส่วนซีกซ้ายของนักเรียนจะใช้ to นะคะว่ากำลังจะไปถึงเลข3เนี่ยอีกกี่นาทีเขียนลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะบอกเวลาเองได้เขียนลงไปก่อน Can I move to the next one ต่อไปนะคะอีกกี่นาทีจะ3โมงทุกคน
1: 20
0: it's 20 to 3 that's right อีก20นาทีจะบ่าย3นะคะเมื่อเข็มยาวชี้ไปที่เลข8

ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าชาวต่างชาติเป็นชาวอังกฤษหรืออเมริกันนะคะสัญชาติของเขาเป็นอะไรนักเรียนไปถามเวลาเขาตอบแบบไหนนักเรียนจะรู้ได้เลยนะคะไปต่อนะคะตัวต่อไปเข็มยาวเดินทางไปถึงเลข9เลข3และเลข9มีความเหมือนคือใช้อควาเตอร์เหมือนกันเลยนะคะพอขอนับอีก15นาทีจะกี่โมงคะอีก15นาทีจะ3โมงใช่ไหมก็เป็น is a quarter to 3นั่นเองเพราะคำว่า to แปลว่ากำลังจะไปถึงนะคะอีก15นาทีจะบ่าย3นั่นเองหรือว่าตี3ก็ได้นะคะไปต่อนะ yeah. ต่อไปเข็มยาวชี้ไปที่เลข10ค่ะเหลือเวลาอีก10นาทีจะ3โมงก็บอกได้ว่า is 10 to 3ไปต่อนะเหลืออีก2ตัวนะคะอีก10นาทีจะ3โมงนะคะ is 10 to 3แบบนี้และตัวรองสุดท้ายนะคะเมื่อเข็มยาวชี้ไปที่เลข11ก็เหลืออีกกี่นาทีจะ3โมงอีก5นาทีจะ3โมงก็คือ it's 5 to 3แบบนี้นะคะAnd the last one, we back to the o'clock. This one. What time is it, everyone? Look at the clock first. What time is it? It is. It's 3 o'clock. เมื่อเข็มยาวกลับมาที่เลข12เราก็ลงท้ายด้วย o'clock เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะดูภาพรวมกันว่าแต่ละนาทีเป็นอย่างไรบ้างจริงๆนักเรียนพูดตัวเลขแค่5 10 15 20 25ได้ก็สามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษแบบ British English ได้แล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนจดก่อนจดให้ถูกต้องนะคะตัวอักษรดูให้แน่ใจนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมเมื่อนักเรียนดูแล้วนะคะนักเรียนต้องสังเกตนักเรียนปลายทางโดยเฉพาะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางดูภาพตามที่คุณครูขึ้นภาพให้นักเรียนลองสังเกตสิ่งที่ต่างและเหมือนให้เป็นนิสัยนะคะเวลาที่เราวิเคราะห์สิ่งต่างๆด้วยตัวเองเราจะเห็นความแตกต่างของมันนะคะมันใช้หลักนาทีเหมือนกันต่างแค่ใช้คำว่า part กับคำว่า to นะคะในด้านขวามือของนักเรียนตั้งแต่ซีกขวามานะคะตรงนี้มันจะใช้คำว่า part ทั้งหมดเลยเมื่อก้าวผ่านเลข6ไปเราจะใช้คำว่า to และเรียกตามชั่วโมงตามนั้นเลยนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยแบบไหนง่ายกว่ากันคะ American English กับ British English which one is easier is more easy ถ้าเกิดว่าแบบอเมริกันเนี่ยเราจะสามารถบอกได้เราจะใช้เข็มบอกชั่วโมงตามด้วยนาทีลักษณะเหมือนไทยสายใช่ไหมคะประเทศไทยก็จะบอกบ่าย 3:40 บ่าย 3:30 นะคะแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบอังกฤษเขาจะอ่านนาทีก่อนนะคะซึ่งวันนี้ทิเชอร์ก็อยากให้เราได้เรียนรู้ไว้ทั้ง2แบบแต่เราก็สามารถเลือกใช้แบบที่เราสะดวกได้นะคะแต่ถ้านักเรียนสามารถทำความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วมันจะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะคะทำความเข้าใจแล้วก็ไปต่อกันต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรม Telling the Time ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะคะและเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนแต่ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ออกมาหน้าชั้นนะคะเพื่อทำการปรับนาฬิกาให้ตรงกับประโยคที่ทีเชอร์ให้ไว้นะคะทีเชอร์จะเป็นคนบอกเวลานักเรียนทำหน้าที่ปรับเวลาตรงนี้เลยทั้ง6คนนะคะตัวแทน6คนจะมายืนอยู่หน้าข้างหน้านี้นักเรียนปรับตามความเข้าใจของนักเรียนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทำแต่แบบฝึกหัดความเข้าใจเราอาจจะยังไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำกิจกรรมด้วยตอนนี้ให้เลือกตัวแทนก่อนว่าใครจะออกมาปรับนาฬิกานะคะGroup one who is your volunteer please what color do you want you can choose the color what color the green one okay เดินตรงนู้นลูกกลุ่มที่หนึ่งได้แล้ว

0: นะคะกุ๊บชูหันหน้าออกกุ๊บชูกุ๊บ3โอเค What color do you want? โอเค yellow one please Group 4ทีนี้โอเคเดี๋ยวออกมาก่อนกลุ่มที่กลุ่ม2 Which color? Which color? Blue one. Okay. Alice, which color do you like? The ด้านนี้ค่ะ Alice. Group 4. Group 5. Which color?Purple one. The last one. Group 6. Okay. เดี๋ยวนักเรียนลองขยับนะคะตัว minute hand กับ hour hand ลองขยับดูขยับเบาบางไม่ต้องทำแรงเดี๋ยวพอถึงเวลาโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกเวลาให้นักเรียนปรับเวลาตามที่ทีเชอร์พูดนะโอเคคนอื่นนะคะต้นทางที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะให้ค่อยๆฟังและสังเกตนะคะนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวฉันจะกลับไปที่หน้านี้ให้ด้านนี้นะคะโอเคให้เพื่อนๆนะคะต้นทางช่วยดูแต่ว่าหน้าที่ของการตอบนักเรียนก็ช่วยส่งกำลังใจให้เพื่อนนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้บ้าง Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, I hope so. Let me check. เอาแบบเดี๋ยวพอเซตนี้เสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนตัวแทนนะคะเซตที่2และเซตที่3ต่อไป Are you ready?
1: Yes.
0: กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มผู้กล้าที่สุดเลยนะคะงั้นครูจะเลือกคำที่ไม่ยากโอเค Everyone listen carefully It's half part 8 half part 8 It's half part 8เข็มสั้นเข็มยาวควรจะอยู่ยังไง It's half part 8 Group 6 finish already Okay It's half part 8ค่อยๆขยับค่ะ half part 8 Okay everyone could you please help me to check your friendsanswer อยู่ที่กลุ่มที่1ถูกต้องไหมคะ half part 8ถูกต้องไหมโอเค what about group 2 is it correct or not correct what about group 3 correct group 4 correct group 5 is it correct group 6ดีมากนะคะ it's 8 half part 8ก็คือ8โมงครึ่งถูกต้องเดี๋ยวครูขออีก1ข้อนะคะสำหรับพวกเราอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างโอเค Everyone listen carefully it's 10 to 3 it's 10 to 3 Group 6 have finished already กลุ่มที่6เสร็จแล้วนะคะ6 to 3 It's 6 to 3 Oh it's 10 to 3 sorry it's 10 to 3 Not speak Thai Don't speak Thai please Okay เดี๋ยวเราดูคําตอบหมดเวลาเดี๋ยวดูคําตอบข้อกลุ่มที่1นะคะดูกลุ่มที่1ก่อน is 10 to 3แปลว่าอะไร is 10 to 3 อีก10นาทีนะคะจากกี่โมง
2: 3โมง
0: อีก10นาทีจากบ่าย3อ่ะกลุ่มนี้ถูกต้องนะคะกลุ่มที่2อนุชีดีๆโอเคอีก10นาทีจากบ่าย3ใช่ไหมอาจจะเลข3ใช่ไหมคะถูกต้อง correct how are you not correctIs correct. Okay. Clap your hand for your friend. Good job. Okay. เซตนี้ไปแล้วนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าไปเปลี่ยนเพื่อนนะคะไปเลยตัวแทนคน

0: Are you ready? Guys, are you ready? Yes, I hope so. Now, listen carefully, everyone. It's quarter past five. It's a quarter past five. Don't speak Thai, please. It's a quarter past five. It's a quarter past. แปลว่าผ่านผ่าน Don't speak Thai. Wait, you are foul if you speak Thai. It's a quarter. Quarter. คำว่า a quarter เข็มยาวต้องชี้เลขอะไรคะ ถูกต้องไหม It's quarter past five. Five. Show it. Show it. เหรียญทองIt's not correct. I think so. ถูกไหม almost. Okay. A quarter past five แปลว่าผ่านเลข5มาแล้วกี่นาทีกี่นาทีคะ15นาที Is it correct or not?
1: Correct.
0: Okay. Good job. The next one. อีกข้อหนึ่งนะคะ Okay. Listen carefully. ทำได้ดีแล้วเด็กๆตั้งใจนะคะเดี๋ยวดูต่อไป It's quarter to ถ้าเข็มยาวชี้อยู่ที่เลข9ใช่ไหมคะแปลว่าเข็มสั้นกำลังจะถึงเลขกำลังจะถึงเลข7แปลว่ามันยังไม่ถึงใช่ไหมก็คือ 6:45 นั่นเองเพื่อนๆทำถูกไหมคะเหลือแต่ชมพู่ปรับเลขไม่ทันไม่เป็นไรโอเค Go back to your seat Thank you so much Clap your hand for your friend Good job เดี๋ยวเวียเก็บนาฬิกาให้ครูด้วยครับเดินเก็บเลย everyone eyes on me นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการบอกเวลาแบบ British English เป็นยังไง is it easy or not easy easy or not easy okay I hope soOkay, we will move to the next one. เดี๋ยวเราไปดูใบงานนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราจะใช้กระดิ่งเป็นตัวช่วยนะคะนักเรียน everyone take a look at the worksheet number 54. Your worksheet, look at your worksheet first. The instruction said you have to write the time in American English and British English. นักเรียนเห็นตัวเลขของเวลาแล้วใช่ไหมคะมีตัวอย่างให้เราดูแล้วด้วยถูกต้องไหมใบงานนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำคือนักเรียนจะต้องเขียนเวลาที่นักเรียนออกเสียงออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ได้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เด็กๆออกเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเขียนให้โอเคไหมตรงนี้ถ้ากังวลว่าตัวเองจะเขียนไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามองเลขบอกเวลาแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะขึ้นตัวอักษรให้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราครูให้เวลา10วินาทีในการดู10ตัวเลขเวลาทั้งหมดนี้ว่าจะบอกยังไงนะคะใครที่สามารถบอกแบบอเมริกันได้เดี๋ยวเราช่วยกันบอกแบบอเมริกันดีกว่าง่ายกว่าใช่ไหมคะเมื่อถึงพาร์ทที่เป็นบริติชถ้ากลุ่มไหนตอบได้ก็รับคะแนนไปยกตัวอย่างเช่นเลขในข้อแรก 2.20 ก็คือแบบอเมริกันบอกว่า It's 2:20 ในแบบ British เราบอกว่า It's 20 part 2โอเคข้อที่2 What time is it everyone It's good 5 Try to focus on your lesson Don't let the lesson make you Don't understand okay Number 2 What time is it number 2 It's 4:15.

0: 15. What about this one? It's a quarter past four. แบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะค่อยๆดูไปข้อที่2ข้อที่3ข้อที่3 What time is it? ข้อที่3 It's 13. คุณครูเขียนเวลามาแบบไทยแต่วิธีการบอกแบบอังกฤษนะคะเลข13ก็หมายถึงกี่โมงบ่ายกี่โมง
1: บ่ายหนึ่ง
0: ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรทราบไหม It's 1 o'clock not too difficult right โอเคต่อไปนะคะข้อต่อไปจะให้นักเรียนที่ตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ hit the bell group 3โอเค what time is it
2: it's 5:30
0: it's 5:30 what about the British one okay group 3 got itYou got American and group 6 you got British.
3: Half past five.
0: Very good. It's 5:30 or it's half past five. Group 3 and group 6 got 1 point. What about next one? Look at the number. Group 2. What time is it?
4: It's 10:45.
0: It's 10:45. That's all right. That's right. What about the British one? Can you? It's 10:45. หมายถึงว่าอีกกี่นาทีจะ11โมงคะ แล้วอีกกี่นาทีจะ Let's think about it. Let's think about it. ตอบได้ไหมแบบ British ตอบว่ายังไงคะถ้าตอบได้ hit the bell. Hit the bell if you can.Okay, group 2 again. What is it? อีก15นาทีจะกี่โมง อีก15นาทีจะกี่โมงคะ
5: 11
0: โมง 11 โมง how to say in English? It's
4: a quarter to 11.
0: It's a quarter to 11. Clap your hand for group 2. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยดีมากข้อนี้นะคะข้อถัดไปออกเสียงว่า it's
3: it's 12 o'clock
0: it's 12 o'clock very good clap your hand for group 2 again ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องรีบเขียนก็ได้ตอบทีเชอร์ให้ได้ก่อนนะคะต่อไป group 6
3: ใน15 quarter past 9
0: It's 9:15 and it's
3: quarter past 9
0: a quarter past 9 one more time
3: a quarter past 9
0: เพื่อนบอกว่า it's 9:15 or it's a quarter past 9 very good นะคะไม่ยากเลยเอาไป2คะแนนเลยนะคะข้อนี้ต่อไปดูจากเลข group 3
2: It's 7:40.
0: It's 7:40. What about the British one?
2: It's 22:08.
0: Do you agree with thank you?
5: Yes.
0: เห็นด้วยไหมคะ Thank you บอกเวลาได้ถูกต้อง Very good. Perfect. It's 7:40 or it's 22:08. หรือว่าอีก20นาทีจะเลข8นั่นเองนะคะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมนักเรียนเห็นความแตกต่างในการบอกเวลาทั้งสองฝั่งไหมคะเห็นใช่ไหมว่าอันเนี้ยอเมริกันเนี่ยจะง่ายกว่าคือบอกได้เลยบอกเรียงตัวเลยถูกไหมแต่บริติชเราจะต้องคิดอีกนิดนึงว่าเหลืออีกกี่นาทีเลขมันถึงจะไปต่อถูกต้องไหมคะดีมากต่อไปกุ๊บวันกุ๊บวัน what time is it
4: is 6:55
0: or 30
4: 6:35
0: It's 6:35 So what about the British way? 6โมง 6:35 เมื่อกี้เพื่อนพูดถูกแล้วนะคะ
4: Half past 35
0: I don't think so It's okay We are ในข้อนี้นะคะ It's 6:35 We are บอกถูกแล้วนะคะ6โมง35ในแบ

0: British จะบอกว่า it's 25 to 7หรือว่าอีก25นาทีจะ7โมงนั่นเองอ่ะต่อไปใกล้จบแล้ว Group 3 Group 3 What time is it?
1: It's 8:45
0: It's 8:45 and the British way on Group 6 Thank you
2: Call to 9
0: It's a quarter
2: It's a quarter to 9
0: Very good. It's 8:45 or it's a quarter to 9. Very good one. And the last one, what time is it? The last one. Okay. Group 2. It's
2: 11:30
0: or
2: It's half past 11.
0: Sorry. Okay, good job. Nice. It's 11:30 or it's half past 11 นะคะนี่คือวิธีการบอกเวลาแบบอเมริกันกับ British English นะคะตรงนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถถ่ายภาพเฉลยเอาไว้แล้วค่อยกลับไปเขียนต่อนะคะไม่เป็นไรถ้าเขียนไม่ทันเนาะต่อไปกิจกรรมใบงานต่อไปนะคะวันนี้เราจะได้ใช้วิธีการตอบให้นักเรียนเลือกใช้ได้เลยว่านักเรียนจะถามและตอบเป็นอเมริกันหรือบริติชตามที่นักเรียนถนัดเลยนะคะนักเรียนจะได้ใบงานที่55นะคะ Student A and Student B นะคะ The instruction said ask your partner about subject and time to complete the timetable อันนี้ง่ายมากเลยนักเรียนวิธีการถามตอบนะคะขั้นตอนนี้นักเรียนจับคู่ก่อนใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะไม่จับคู่กันก่อนเลยนะคะนักเรียนที่เป็น A จะได้ตารางสีชมพูนะคะสีชมพูเป็นข้อมูลของเราตารางสีส้มจะเป็นของเพื่อนที่เราจะต้องเอาเวลาของเขามาให้ได้นะคะต้องถามเวลาของเขาให้ได้นะคะต่อไปส่วนนักเรียนที่เป็น B นะคะนักเรียนจะได้ตารางสีเขียวและนักเรียนจะต้องถามเพื่อนนะคะในตารางสีฟ้านะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้อ่ะ Everyone take a look at the smart board first Everyone eyes on me
3: Eyes on you
0: ถ้านักเรียนเป็น A กับ B นะคะลองสลับกันเราจะไม่สลับถ้าเราเป็น A วันนี้เราจะเป็น A ทั้งวันเลยใครเป็น B ก็จะเป็น B ทั้งวันไม่ต้องสลับกันนะคะให้นักเรียนยึดข้อมูลของตัวเอง Who is student A raise your hand Who is A Who is A Who is B Okay, what about group 5? Who is A? Who is A? Who is B? Okay. วิธีการถามนะคะ Student A, you have to ask. นักเรียนเห็นไหมว่ามันจะมีช่องว่างที่นักเรียนจะต้องถามเกี่ยวกับเวลาถูกต้องไหมคะภาพที่นักเรียนเห็นคือตารางเรียนของ Student A กับ Student B ถูกต้องไหมถ้าเราอยากทราบเวลาของแต่ละคนนะคะทำยังไง A จะถามว่าWhat time does Matt start on Monday? นักเรียนเห็นไหมเห็นไหมเขาถามเวลาใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นในวันจันทร์เนี่ยเธอเรียนคณิตศาสตร์ในวันจันทร์ตอนกี่โมงใช่ไหมคะ B ก็เลยตอบว่า It starts at 8:30 หรือ B จะตอบว่า It starts at 8:30 ก็ได้นะคะตามข้อมูลที่เขาให้มาแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องดูคือช่องว่างที่นักเรียนจะต้องถามมีวิชาอะไรบ้างและเขาเริ่มตอนกี่โมง Everyone say what time does Matt start on Monday
3: what time does Matt start on Monday
0: ก็คือถามเวลาว่าเรียนตอนไหนใช่ไหมคะวิธีการตอบนักเรียนก็ฟังคำถามแล้วก็เลือกตอบแค่นั้นเองนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเราดูนะคะว่า B ต้องการอะไร Student A raise your hand again raise your hand Student A นักเรียนที่เป็น A นะคะนักเรียนจะต้องถามอะไรบ้างวันจันทร์หนูต้องถามเวลาของคาบวิชาอะไรคะ English that's right วันอังคาร Thai and ScienceWhat about the Wednesday? Math, right? What about Thursday?
3: Science.
0: History and
3: grammar.

geography. What about Friday? English and PE นะคะ At the same time, student B. Who is student B? Raise your hand again. Okay, student B. You have to find what subject that you have to find on Monday. English, right? What about Tuesday? ICT and PE. What about Wednesday? Science. What about Thursday? Thai and home economics. That's right. What about Friday? Friday. Math and Chinese. นะคะทีนี้นักเรียนก็ประยุกต์ตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนชื่อวิชาและวันให้ตรงกับข้อมูลที่นักเรียนต้องการโอเคโอเค take your time

0: to students to show you how to ask about the time. This one is student A, right? Student A and student B. You have to ask about Monday. Let's start.
1: What time does math start on Monday?
2: It starts at 10 o'clock. What time does English start on Monday?
1: It starts at 10:30.
0: Very good. Clap your hand for your friend. ปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากโอเคเราก็ได้ทดสอบนะคะวิธีการบอกเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านแบบฝึกหัดนี้นักเรียนปลายทางสามารถฝึกเพิ่มเติมได้ข้อมูลที่เรามีนะคะเราจะต้องฝึกบอกเวลาให้ได้ทั้งหมดเลยตามตารางเรียนของเรานะคะแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลที่มันยังว่างอยู่ให้ได้นะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการถามเวลาและบอกเวลานะคะการถามเวลาถามว่ายังไงคะทุกคน everyone how to ask the time what time is it วิธีการบอกเวลามีกี่แบบมี2แบบคือแบบ American and British English นะคะเราเลือกตอบเวลาได้ทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ American English หรือว่า British English นะคะต่อไปแล้วก็หน้านี้คุณครูอยากให้นักเรียนจดแล้วก็จำให้แม่นๆเลยนะคะว่าเวลาบอกแบบ British English ต้องกล่าวนาทีก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่เราได้ฝึกไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากคาบนี้นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของเวลาเหมือนเดิมนะคะในเรื่อง Your Timetable แต่ว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะคะในครั้งหน้าและสิ่งที่คุณครูประธานจะต้องเตรียมก็คือใบงานนะคะเดี๋ยวกิจกรรมเดี๋ยวทีเชอร์ปิ่นจะเป็นคนคิดกิจกรรมมาให้เองนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับภาษาอังกฤษไปด้วยกันได้นะคะวันนี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากนะคะในเนื้อหาการบอกเวลาขอให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนในทุกๆวันนะคะโอเค thank you everyone I need to see you next time have a nice day
3: thank you the teacher

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะมาอยู่ที่ภายในวิหารของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าภายในวิหารแห่งนี้นะคะทั้งฝาผนังรวมถึงต้นเสาเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามค่ะแต่ว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่มีความสำคัญอย่างไรบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะ
1: ของเปรตวัสุทัศน
0: ์
1: ซึ่งใช่จะไปอยู่ในเสาต้นที่4อยู่ข้างบนสุดเรียนนั้นเขาบอกว่าทุกคนอยากจะมาดูเปรตวัสุทัศน์มาดูได้ที่ผนังช่องที่4ส่วนเรื่องราวของจิตรกรรมเป็นเรื่องของพุทธประวัติที่เสาก็จะเป็นชาดกแต่ว่าตอนก็จะมีหลายเรื่องปนกันเยอะแยะมากมาย
0: จิตรกรรมฝาผนังเด่นด้านไหนคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเสนาสนารามจะเป็นเรื่องราวของประเพณีพระราชพิธี12เดือนซึ่งถ้าผนังด้านหน้าถ้าทุกใครได้คนได้ไปเห็นก็จะเป็นรูปของรัชกาลที่4ท่านสองกล้องซึ่งเป็นภาพเสมือนจริงซ
0: ึ
1: ่งใช่อันนี้เป็นภาพสำคัญมากอยากให้ทุกคนได้ไปชมซึ่งที่นั่นเสียหายค่อนข้างวิกฤตเนื่องจากน้ำท่วมปี54
0: ค่ะ
1: แล้วก็เกิดความชื้นผนังชั้นสีโป่งพองเราได้ไปดำเนินการดามคือปกป้องด้วยการ
0: ทำเบื้องต้นไว้ก่อน
1: ใช่คือผนึกภาพเพื่อที่จะกดให้สีไม่ให้มันร่วงลงมาที่พื้นภารกิจของกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอนุรักษ์แล้วต่อเติมภาพได้ทุกที่
0: เนี่ยกำลังจะถามค่ะเพราะว่าอย่างเรากลับมาที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่าบางจุดก็จะมีภาพที่เต็มฝาผนังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางจุดก็จะมีภาพที่ดูแล้วเอ๊ะหลุดล่อนๆไปเอ๊ะยังไม่เติมหรือยังไง
1: จริงๆแล้วภารกิจของการอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยเราจะไม่มีการเติมเสริมแต่งใดๆคืออนุรักษ์เสริมความมั่นคงเสร็จก็จะไว้ปล่อยไว้แค่นั้นถ้ามันมีหลักฐานในการเติมเนี่ยคือถ้ามันมีภาพเดิมภาพของเก่าก
0: ็
1: จะเติมให้แต่บางภาพถึงมีอาจจะเติมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นฝีมือช่างครูบาอาจารย
0: ์
1: ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปลบฝีมือของครูช่างเหล่านั้นจริงๆแล้วถ้าหากมันมีหลักฐานในการเติมได้บ้างเล็กน้อยเติมอะไรที่มันขาดหายไปแต่ถ้าหายกันเป็นเวิร์กอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะเติม
0: เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ารู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจนะคะกว่าที่จะได้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาสั้นๆนะแล้วก็อยู่มายาวนานแบบนี้และนี่คือทั้งหมดค่ะเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่เป็นอีกหนึ่งงานที่กรมศิลปากรดูแลนะคะฟังแล้วต้องบอกว่าภูมิใจด้วยค่ะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนค่ะนี่คือทั้งหมดของกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะดิฉันและพี่โกเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขออนุญาตไปดูภาพจิตรกรรมสวยๆแบบนี้พร้อมๆกันวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการ

ออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดหลังจากที่เราได้ศึกษาในเนื้อหาหน่วยใหญ่ที่2คือเรื่องของกาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันตอนนี้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดีแล้วฉะนั้นทุกๆคนได้ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ประเมินจากการที่เราได้ศึกษาสารประเภทให้ความรู้ผ่านกระบวนการเขียนรูปแบบต่างๆจนมาถึงการวางแผนในการออกแบบเกณฑ์การประเมินการออกแบบรูปเล่มผลงานการออกแบบชิ้นงานมาจนสู่การอะไรครับนำเสนอหน้าชั้นเรียนก็มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันซึ่งนักเรียนต้นทางก็สามารถปฏิบัติได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคุณครูก็เชื่อเหลือเกินว่านักเรียนปลายทางนั้นก็น่าจะปฏิบัติรูปแบบเดียวกันหรือปฏิบัติในแนวคู่ขนานไปกับนักเรียนต้นทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการปฏิบัติเหมือนกันอาจจะมีการปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมหรือปรับตามบริบทของสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ก็ได้นะครับมาถึงวันนี้ครับเห็นชื่อเรื่องไหมครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3ชื่อหน่วยว่าอะไรครับ
1: ขับขานสำเนียงสนอเสียงโอเอวิหารราย
0: ขับขานสำเนียงสนอเสียงโอเอวิหารรายโอ้เคยได้ยินคำว่าโอเอวิหารรายไหมครับสอบถามนักเรียนต้นทางก่อนตอนนี้นักเรียนต้นทางเคยได้ยินนักเรียนปลายทางครับเคยได้ยินคำว่าโอเอวิหารรายไหมครับโอเอเป็นกริยาหรือเปล่าเป็นกริยาที่เราทำอะไรเฉยๆหรือเปล่าอ่านลองข้อที่สองครับ
1: เขียนระดับความหนาและแบ่งความเป็นบทลงได
0: ้และข้อที่สามครับ
1: รวมกิจกรรมการบอกหลักการอ่านและแบ่งความเป็นบทลงได
0: ้แสดงว่าวันนี้มีคำสำคัญคือเรื่องของบทร้อยกรองนักเรียนจำได้ใช่ไหมว่าตอนที่คุณครูเคยให้ความรู้ในหน่วยที่ผ่านมาก็คือว่ามันจะมีทั้งสารที่เป็นประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองถ้าร้อยแก้วนั้นก็คือความเรียงทั่วไปถูกต้องไหมครับฉะนั้นเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะเราอ่านอะไรใช่เราอ่านตัวหนังสือที่เป็นอะไรครับมีร้อยกอแอลกอแอลนะบางที่บางคนบอกร้อยกอแอลคือไม่มั่นใจไงฮะจะตอบร้อยแก้วหรือร้อยกรองดีก็ทวงงานไปก่อนบางคนก็มั่นใจเลยร้อยแก้วบางคนบอกร้อยกอบางคนร้อยแก้วง่องนะปลายทางไปทางเงี้ยองหรือเปล่านะครับฉะนั้นหนังสือพิมพ์สามารถตอบได้ออกเป็น2แง่มุมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นบทร้อยแก้วเป็นหลักอะไรบ้างนักเรียนที่เป็นบทร้อยกรองบทที่เรามักจะพบเจอในวรรณคดีใช่ไหมครับประมาณนี้ทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในวันนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดนักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางฟังครูเจมส์ให้ดีๆ

0: นะนักเรียนเคยอ่านบทร้อยกรองหรือไม่เคยไหม
1: เคยอ่
0: ะเคยอ่านบทร้อยกรองชนิดไหนเอากลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้เคยอ่านบทร้อยกรองชนิดไหนเคยอ่านไหมครับเคยอ่านไหมครับเคยชนิดไหนครับ
2: วรรณคดี
0: จากวรรณคดีเป็นชนิดไหนจำได้ไหม
2: จำไม่ได
0: ้จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นักเรียนเนี่ยตอบว่านักเรียนเคยเห็นจากวรรณคดีมีเสียงขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นประเภทกรอนสุภาพกรอนสุภาพคืออะไรกรอน7กรอน8กรอน9กรอน10เอากรอนอะไรดีกรอน8ใช่ไหมครับมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ากรอนสุภาพกลุ่มนี้เคยไหมครับอ่านจากไหนครับส่วนใหญ่อ่านจากในหนังสือใช่ไหมครับเป็นคำประเภทไหนครับเป็นร้อยกรองชนิดไหนเหมือนเพื่อนไหมครับเป็นกรอนสุภาพไหมเป็นกรอนสุภาพเหมือนกันนักเรียนต้นมีการอ่านกาบยานี11เพิ่มจากตรงไหนครับอ่านจากตรงไหนมาเคยเจอในวรรณคดีอันนี้นักเรียนตอบมานะครับอันนี้อ่านจากไหนครับ
2: วรรณคดี
0: อ่านจากในวรรณคดีเช่นเดียวกันก็จะทำให้เห็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับตอนนี้ว่านักเรียนต้นทางส่วนใหญ่แล้วอ่านจากวรรณคดีเป็นหลักตอนนี้ปลายทางแหละครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคำตอบมีความเหมือนหรือแตกต่างจากต้นทางหรือไม่อ่านจากวรรณคดีหรือไม่และมีกาบยานี11กับบทร้อยกรองอื่นๆที่นักเรียนได้เจอเพิ่มเติมหรือไม่นักเรียนลองตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางได้ฟังนะครับแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางครับดูในข้อที่2ครับนักเรียนชอบบทร้อยกรองชนิดใดมากที่สุดครับชอบชนิดไหนมากที่สุด
3: วรรณกรรม
0: ชอบบทร้อยกรองชนิดวรรณกรรมยังไม่สอดคล้องนักเรียนดูนักเรียนใจเย็นๆตั้งสตินะโจทย์ถามบทร้อยกรองโจทย์ไม่ได้ถามชนิดของรูปแบบครับนักเรียนอย่าเพิ่งรีบตอบฮะปลายทางไม่ต้องรีบนะฮะนักเรียนตั้งสตินะครับแล้วตอบคุณครูใหม่ต้นทางปลายทางนักเรียนชอบบทร้อยกรองชนิดใดมากที่สุดมีกรอน8มีโครง4สุภาพมีกาบยานี11มีไหมครับมีมีฉบัง16มีฝั่งนี้ตอบฉบัง16ขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นรูปแบบวรรณกรรมที่นักเรียนมีความชื่นชอบแตกต่างกันไปทำไมถึงชอบอะครับมีสำเนียงมีภาษาที่ไพเราะเหมาะกับการเรียนรู้ตอนนี้ต้นทางตอบมาแล้วปลายทางเป็นอย่างไรบ้างลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ทราบและฟังนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาครับเราไปเข้าเนื้อหากันเลยนักเรียนวันนี้เนื้อหามีค่อนข้างเยอะขอให้ตั้งใจฟังนะครับก่อนที่จะไปเนื้อหาเตรียมความพร้อมครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งถ้าพร้อมแล้วดูบนจอนะครับปลายทางดูบนจอเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะให้ความรู้ในเรื่องของวิวัฒนาการของบทร้อยกรองในบรรดาบทร้อยกรองนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันเช่นกรอนสุภาพโครง4สุภาพกาบยานี11และฉบัง16ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่ในขณะที่เราเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเจอบนประเภทไฮไลท์สีเหลืองที่อยู่บนจอคืออะไรครับจะเจอกรสุภาพเจอโครง4กาบยานีฉบัง16จริงๆมีอย่างหนึ่งที่เราคุ้นๆน่ะอะไรครับกาบอะไรครับสุอะไรนะกาบสุภาพไม่มีครับสุอะไรครับกุกาบสุริยะก็ไม่มีครับอันกาบสุพรรณผู้ยิ่งไม่มีใหญ่เลยครับอันนี้ตอบเอาไข่ขำใช่ไหมครับกาบสุรางคนาง28เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เราอาจจะเจอในวรรณคดีเรื่องกาบพระชัยสุริยานั่นเองหรือว่าวรรณคดีเรื่องอื่นๆใช่ไหมครับทีนี้ครับนักเรียนดูครับบทร้อยกรองคืออะไรเขาบอกว่าบทร้อยกรองเนี่ยเป็นคำประพันธ์ที่ใช้เรียกกาบกรอนกวีนิพนธ์หรือบทกวีนักเรียนต้องเข้าใจอย่างนี้นะ

ยก่อนอะคำว่ากาบกลอนอะมันเป็นคำที่ใช้เรียกรวมๆอ้าวเธอไปแต่งกลอนให้ครูหน่อยคำว่าแต่งกลอนถ้าในความเข้าใจในปัจจุบันก็คือกลอนสุภาพอาจจะแบ่งเป็นกลอน4กลอน8หรือกลอนชนิดอื่นๆถูกต้องไหมครับแต่ในสมัยก่อนคำว่ากลอนนั้นมันหมายรวมถึงบทร้อยกลองทุกชนิดทีนี้นักเรียนดูตรงไฮไลท์ครับนักเรียนช่วยอ่านให้คุณครูฟังให้ชื่นใจหน่อยครับการอ่านบทร้อยกลองเนี่ยพิจารณาอะไรบ้าง1 2 3แสดงว่าก่อนอ่านบทร้อยกลองดูอะไรครับใช่พิจารณาลักษณะคำประพันธ์ว่าเป็นร้อยกลองแบบไหนเช่นอันนี้พอเรารู้ว่าเป็นกาบยานี11มันก็ชัดเจนว่าแบ่งเป็นวรรคหน้า5คำวรรคหลัง6คำ5บวก6กลายเป็น11แบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาแบ่งวรรคเสร็จก็ให้อ่านจนเกิดความชำนาญทำไมต้องอ่านจนเกิดความชำนาญครับเพราะอะไรครับใช่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในขณะที่อ่านถูกต้องไหมครับประมาณนี้ทีนี้ครับดูครับว่าแต่ละที่นั้นได้มีการให้ความหมายของบทร้อยกรองอย่างไรบ้างนักเรียนดูบนจอนะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554ให้ความหมายของร้อยกรองไว้ดังนี้ครับความหมายที่1เห็นเลข1ใช่มั้ยเป็นคำกริยาหมายถึงสอดผูกให้ติดต่อกันร้อยถักอันนี้ความหมายแรก2คือเป็นคำกริยาเช่นเดียวกันคือตรวจชำระให้ถูกต้องสังคายนาก็ใช่อันนี้มักจะใช้ในอะไรครับพระธรรมวินัยต่อไปร้อยกรองในความหมายที่3คือหนังสือแต่งดีให้มีความไพเราะเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทะลักและบทร้อยกรองในความหมายที่4หมายถึงอะไรครับเป็นคำนามคือคำประพันธ์ทีนี้ต้องเรียนต้นทางปลายทางครับอ่ะพิจารณาสิในลักษณะของความที่เราเรียนภาษาไทยอ่ะบทร้อยกรองของเรามันน่าจะเป็นความหมายไหนมากที่สุด1 2 3 4อันไหนดีดูใหม่น่าจะเป็นอันไหนดีเป็นการสอดผูกไหมในชั่วโมงนี้เราเรียนการสอดผูกให้ติดกันไหมไม่เราได้มีการเอาเอกสารมาชำระภาษาไหมเดี๋ยวก่อนขออนุญาตตรงนี้นักเรียนดูนะดีเลยมีคนพูดขึ้นมาเมื่อสักครู่ว่าชำระทำไมจะต้องชำระชำระคือการจ่ายเงินหรือเปล่าไม่ใช่นะชำระตรงนี้ก็ไม่ใช่การเช็ดด้วยเธอฟังให้ดีนะถ้าเราเจอคำว่าร้อยกรองแล้วเราเจอคำว่าชำระในที่นี้หมายถึงว่ามีการเอามาปรับปรุงรูปแบบตัวภาษาให้มีความชัดเจนขึ้นเหมือนกับในสมัยหนึ่งที่มีการนำเอาวรรณคดีเรื่องโครงโลกนิทมาชำระคำว่าชำระไม่ได้ว่าเขาเอาวรรณคดีมาจ่ายบางครั้งภาษาของเดิมมีการแต่งไว้แบบนี้พอมีคนที่มีความรู้ว่าเอาของเก่ามามีการแต่งเพิ่มกระบวนการนี้เขาเรียกว่าการชำระการชำระอีกรูปแบบหนึ่งเช่นนักเรียนจำตอนที่กรุงธนบุรีกำลังถึงคราวที่เกิดความเดือดร้อนได้ใช่ไหมครับกรุงธนบุรีเกิดการล่มสลายแล้วก็มีการย้ายเมืองไปตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงอะไรครับเป็นการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์คือในตอนนั้นมีการพบว่าบ้านเมืองครับเสียหายจากการถูกเผาเช่นมีการเผาวรรณคดีไปค่อนข้างเยอะจึงได้มีการรวมและเอานักปราชญ์ที่มีความรู้รวบรวมเอาวรรณคดีที่เหลืออยู่เอามาแต่งแล้วก็เอามาชำระใหม่ฉะนั้นชำระก็คือมีการแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมตามยุคสมัยในเวลานั้นหรือในขณะนั้นฉะนั้นในชั่วโมงนี้เราได้มีการชำระวรรณคดีไหมไม่ฉะนั้นในบทร้อยกรองในชั่วโมงนี้ในความเป็นไปได้เนี่ยน่าจะเป็นในข้อที่3และ4คือหมายถึงหนังสือที่แต่งดีมีความไพเราะและหมายถึงคำประพันธ์ฉะนั้นทุกความหมายราชบัณฑิตให้ไว้หมดแต่ว่า

0: ในชั่วโมงนี้ก็จะไปมีความจะมีความโน้มเอียงไปหมายเลข3และหมายเลขที่4เป็นต้นทีนี้นักเรียนดูครับกว่าจะมาเป็นบทร้อยกรองอันไพเราะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างจากการศึกษาหาข้อมูลก็พบว่าหลักฐานที่มีความเก่าแก่ที่สุดซึ่งย้ำนะอาจจะเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาก็ได้ฉะนั้นณวันนี้ที่คุณครูเจมส์กำลังสอนนักเรียนต้นทางปลายทางณตอนนี้นักวิชาการของเราเจอหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดก็คือตามที่ปรากฏบนจอพบว่าในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงซึ่งตอนนี้ในขณะที่เรากำลังบันทึกเทปแล้วก็ปลายทางในวันออกอากาศนะฮะก็มีประเด็นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะสรุปแล้วศิลาจารึกหลักที่หนึ่งอะเป็นอย่างไรกันแน่เป็นของจริงหรือเป็นของที่ทำจำลองขึ้นมานักเรียนครับประเด็นนี้ไม่สำคัญเลยถูกไหมคือการที่เราจะมาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะมันได้ประโยชน์อะไรครับสิ่งที่เราควรศึกษามากกว่าประโยชน์นั้นคือการดูว่าเขาเขียนอะไรลงไปนักเรียนครับในปัจจุบันยังง่ายมากเรามีกระดาษหนึ่งใบเรามีเทคโนโลยีการพิมพ์แบบนี้การพิมพ์สวยไหมสวยมากมีทั้งสีสันแต่นักเรียนนึกถึงในความเป็นจริงว่าเมื่อประมาณ700ปีก่อนมีแบบนี้ไหมครับ
1: ไม่มี
0: เลยนะฮะกระดาษแบบนี้ก็ไม่มีแต่การจะบันทึกเรื่องราวใดๆเรื่องราวหนึ่งนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์จึงต้องมีการไปหาสถาบกสถาบกคือใครสถาบกคือคนที่ทำหน้าที่คล้ายเป็นนายช่างหลวงเอามาทำหน้าที่ในการเขียนข้อความในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญอย่างในสมัยสุโขทัยที่เราเรียนกันนั้นตามความเข้าใจแล้วก็ไปหาหินแล้วก็ตอกตัวอักษรลงไปเพื่อที่จะบรรยายแล้วก็พบว่าในยุคนั้นมีการใช้สรรพนามขออนุญาตนะครับไม่ใช่คำหยาบคายนะครับในยุคนั้นใช้คำสรรพนามแทนตัวเองว่ากูแต่ในปัจจุบันครับคำว่ากูนั้นถูกกลืนกลายเป็นความหมายที่มีความแย่ลงเพราะฉะนั้นใครที่พูดคำว่ากูในที่สาธารณะในยุคปัจจุบันถูกหรือไม่ถูกครับไม่ถูกถือว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้กาลเทศะแต่ถ้าย้อนกลับไปใน700ปีก่อนคำว่ากูถือเป็นคำสุภาพอันนี้ขออนุญาตให้ความรู้นะครับคุณครูไม่ได้มีเจตนาในการพูดหยาบนะครับเพราะว่าในวรรคแรกขึ้นมาก็บอกเลยว่าพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสรรพนามเป็นตูพี่น้องท้องเดียวกันแบบนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นก็บรรยายให้ฟังว่าอันนี้คือวิวัฒนาการทางภาษาที่มีมานานแล้วนักเรียนคิดว่าเราคิดเล่นๆนะก่อนที่จะอยู่ในยุคของพ่อขุนรามคำแหงนักเรียนคิดว่าก่อนที่พ่อขุนรามคำแหงจะเกณฑ์คนที่มีความรู้มาตอกจารึกเนี่ยก่อนหน้านั้นคิดว่าเขามีภาษาใช้อยู่แล้วไหมมีถูกต้องไหมแต่ว่าด้วยความที่พ่อขุนรามคำแหงเนี่ยอยากจะประดิษฐ์เขาเรียกว่าลายอะไรนะลายสื่อไทยขึ้นมาให้เป็นแบบแผนให้เป็นมาตรฐานคือพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ที่มองการไกลในตอนนั้นขออนุญาตใช้เป็นคำศัพท์สามัญ นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมากขึ้นจึงได้มีการประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นท่านก็มีการเกณฑ์เอานักปราชญ์ราชบัณฑิตเนี่ยมาช่วยกันทีนี้พอสโคปเข้ามาหรือว่าย่อเข้ามาที่เรื่องของบทประพันธ์นี้ตามความที่เราพบสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดคือด้วยเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื้อนเสียงขับใครจักมักเล่นเล่นใครจักมักหัวหัวใครจักมักเลื้อนเลื้อนนักเรียนดูคำตรงนี้ให้ดีนะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบทร้อยกรองนั่นทำให้ทราบว่าข้อความที่ปรากฏอยู่ในจารึกตรงนี้ทำให้เห็นว่าคนไทยมีการเอื้อนเป็นสำเนียงมาก่อนหน้าที่จะมีการจารึกแล้วอันนี้ถ้ายึดตามหลักฐานในขณะนี้นะครับคุณครูสอนอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าในอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมีการค้นพบหลักฐานใหม่ที่มันเอามาตอบโจทย์ได้ก็ให้ยึดไว้ประมาณนี้เอาละครับจากข้อความที่ปรากฏในจารึกหลักที่1ดังกล่าวก็มีนักวิชาการจำนวนหลายท่านที่ให้ความหมายของคำที่ปรากฏในจารึกท่านแรกคือท่านอาจารย์ฉันทิตกระแสศิลป์นักเรียนคุ้นๆนามสกุลไหมในท้องถิ่นที่บันทึกอยู่ในขณะนี้คืออำเภอหัวหินนะครับ

0: ท่านอาจารย์ฉันทิตกระแสสินก็เกิดที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านเป็นนักดนตรีท่านหนึ่งที่มีความสามารถท่านอาจารย์ฉันทิตก็ให้ความหมายของคำว่าร้อยกรองเอาไว้ว่าคำว่าเสียงเลื้อนเสียงขับคืออะไรคือการร้องเป็นทำนองสนออันนี้คือความหมายแรกที่อาจารย์ฉันทิตให้อาจารย์ท่านต่อมาคือท่านอาจารย์ทองสืบสุภมาศท่านบอกว่าคำว่าเลื้อนเลื้อนตรงนี้นะเลื้อนตรงนี้เห็นป่ะเสียงเลื้อนนะครับเลื้อนตรงนี้นะแปลตรงกับภาษาไทยว่าเลื่อนหมายถึงการอ่านหนังสือเอื้อนเป็นเสียงทำนองสองท่านนี้บอกเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือน
0: แต่มันมีความคาบเกี่ยวกันคือมีการอ่านแน่นอนมีการเปล่งเสียงถูกต้องไหมอันนี้คือท่านที่สองนะท่านต่อมาคือท่านอาจารย์ประเสริฐนันทครท่านนี้จะค่อนข้างมีชื่อเสียงเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่แปลแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่สร้างพจนานุกรมค่อนข้างหลายเล่มท่านอาจารย์ประเสริฐบอกว่าคำว่าเลื้อนเป็นคำภาษาถิ่นแปลว่าอ่านทำนองสนอจากข้อความที่ปรากฏข้างต้นแม้ว่านักวิชาการทั้ง3ท่านจะให้ความหมายที่มีความแตกต่างกันไปแต่มีความเหมือนกันคือท่านพูดเหมือนกันว่านี่คือกระบวนการอ่านและออกเสียงเป็นทำนองต่อมาครับท่านอาจารย์บรรจบพันธุเมธาตรงนี้เขาเป็นการอ้างถึงโดยท่านอาจารย์ประเสริฐนนครนะครับบอกว่าคำนี้เป็นภาษาถิ่นของไทยในพม่าถือไทยในรัฐฉานหรือไทยใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้จากคำที่พบว่าเราเรียกเป็นภาษาไทยถิ่นว่าเลื้อนฉะนั้นเราตีความได้ไหมครับว่าคำว่าเลื้อนมันน่าจะเป็นการเอื้อนเป็นอะไรเป็นทำนองถูกต้องไหมครับอ่ะย้อนกลับไปใหม่สรุปสั้นๆง่ายๆว่านักวิชาการทั้งหมดต้องการที่จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำที่ปรากฏในจารึกว่าคนไทยนั้นมีวิธีการเอื้อนเอ่ยเป็นสำเนียงมาเมื่อครั้งก่อนหน้าที่จะมีการจารึกแต่อันนี้พอมีจารึกปุ๊บก็มีการนำเอามาวิเคราะห์ทั้งมีการวิเคราะห์โดยเอาไปเทียบกับภาษาถิ่นแล้วก็มีการวิเคราะห์โดยมีการเอาหลักฐานมายืนยันด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของนักวิชาการนะครับประมาณนี้ทีนี้จากการที่เราได้ศึกษาแล้วพบว่าอะไรครับการอ่านทำนองสนอน่าจะมีบ่อเกิดมาจากการดำเนินชีวิตของคนไทยที่เกี่ยวกับการร้องเพลงทำนองต่างๆนักเรียนคิดว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการขับร้องฟ้อนรำหรือยังครับอยุธยามีไหมสุโขทัยมีไหมครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยมีมานานแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นวิธีการคลายเครียดหรือว่าเป็นวิธีการผ่อนคลายแบบหนึ่งของมนุษย์ในทุกยุคปัจจุบันเราร้องเพลงไหมครับเราก็ร้องเพลงเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับทีนี้เมื่อเราทราบแล้วนะครับการประดิษฐ์เป็นทำนองพวกนี้ก็จะมีความชำนาญในการเอาไปอ่านรูปแบบต่างๆการจะอ่านได้นั้นต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนจึงจะเข้าใจทำนองรูปแบบนั้นได้ถูกต้องทีนี้เรียนดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่าศิลปะในการอ่านทำนองสนอเนี่ยอยู่ที่ตัวผู้อ่านต้องรู้จักวิธีการทำอะไรครับ
1: ทอดเส
0: ีย
1: ง
0: การทอดเสียงคือเอาเสียงไปทอดหรือเปล่าไม่ใช่การทอดเสียงเช่นจากเสียงหนึ่งไปเสียงหนึ่งนะครับขึ้นกงจงจำเอิงเอ้ยสำคัญกับอีกคนหนึ่งขึ้นกงจงจำสำคัญเป็นยังไงครับแบบแรกหรือแบบที่สองดีกว่าการทอดเสียงจะทำให้เกิดความไพเราะและลีลาที่เข้าใจมากขึ้นเช่นบอกว่าขึ้นกงจงจำเอิงเอ้ยสำคัญเห็นไหมครับอันนี้เป็นทักษะในการทอดเสียงให้เกิดความไพเราะซึ่งคุณครูอาจจะไม่ได้อ่านไพเราะจนถึงที่สุดแต่ว่าเป็นตัวอย่างการสาธิตให้ฟังนะครับการเอื้อนเสียงโดยการลากเสียงช้าๆอันนี้พบได้ทั้งอะไรครับพบได้ทั้งรูปแบบของการอ่านทั่วไปการอ่านเพลงขอโทษการร้องเพลงไทยเดิมแล้วก็การอ่านทำนองสนอด้วยนะครับเพลงที่สำคัญที่มีการเอื้อนเสียงขออนุญาตคุณครูดนตรีไทยนะครับ

0: มันมีเพลงหนึ่งเล่นรู้จักเพลงนางนาคไหมครับพอพูดคำว่านางนาคทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นวรรณกรรมที่อะไรครับยื่นมือยาวๆไปเก็บมะนาวไม่ใช่เอ่ยแบบนี้เป็นการเอื้อนเสียงเอ่ยอันนี้เป็นแนวเพลงไทยเดิมแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือเสภาเคยได้ยินเสภาไหมครับเห็นไหมรูปแบบต่างกันไหมต่างกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเป็นการเอื้อนเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะเอื้อนแบบไหนนะครับทีนี้การเอื้อนพวกนี้จะต้องมีลูกเล่นเช่นการหลบเสียงการทำเสียงสูงต่ำเพื่อให้เกิดความไพเราะของตัวบทประพันธ์มากขึ้นฉะนั้นถ้าเราตีความและเข้าใจได้และพิจารณาบทได้จะทำให้การอ่านนั้นมีคุณค่าและตรงตามเจตนารมณ์ของผู้แต่งมากขึ้นฉะนั้นถ้าบทโกรธไปอ่านหวานๆได้ไหมฉันโกรธเธอแล้วนะได้ไหมอ่ะต้องไหมฉันโกรธเธอแล้วนะได้ไหมครับฉะนั้นมันกึ่งคล้ายการแสดงแต่มันไม่ใช่การแสดงแต่มันเป็นการส่งอารมณ์ผ่านตัวของเสียงนะทีนี้ครับมาถึงเรื่องสำคัญหลังจากที่เราทราบวิวัฒนาการของอะไรครับการอ่านทำนองสนอแล้วก็การอ่านบทแล้วว่ามีที่มาตั้งแต่จารึกแล้วก็การให้ข้อความของนักวิชาการเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนดูครับการอ่านบทร้อยกรองมีกี่แบบ
1: 2
0: แบบหนึ่งคือรูปแบบที่2เลยดีกว่าครับการอ่านแบบทำนองสนอเป็นการอ่านออกเสียงที่มีความไพเราะมีการเอื้อนเสียงและแบ่งจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทะลักจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความไพเราะและเห็นภาพเขาเรียกว่าอ่านงานได้ก่อนนักเรียนดูครับหลักการอ่านบทไร้กองข้อแรกคืออะไรตรงข้อความสีฟ้า
1: ต้องตามหลักความหมาย
0: ใช่ถ้าเราแบ่งวรรคผิดการอ่านผิดไหมแน่นอนนะครับต่อไปข้อที่2ครับอ่านออกเสียงทำนองธรรมดาให้คล่องก่อนต่อมาคืออะไร
1: อ่านให้ชัดเจน
0: เพราะว่าวรรณกรรมบางเรื่องนั้นมีการเล่นเสียงเยอะนะครับต่อไปครับข้อ4คืออะไร
1: อ่านให้เอื้อนสัมผัส
0: เขาเรียกว่าแปรเสียงก็คืออ่านให้เพราะให้ระวัง3ต่อเต่าต่อเต่าที่1คื
1: ออ
0: ย่าให้ตกหล่นไ
1: อ
0: แล้วก็ต้องอ่านให้ถูกต้องตามคำประพันธ์ด้วยอ่ะข้อ8สำคัญมากคิดว่าต้นทางปลายทางน่าจะชอบคือเรื่องอะไรครับเช่นมีรสรักรสโศกตื่นเต้นขบขันโกรธข้อ9ครับอ่านเสียงดังแต่ไม่ใช่ตะโกนเพราะว่าตะโกนนั้นเพราะไห
1: ม
0: ไม่เพราะและเวลาอ่านอย่าให้เสียงขาดช่วงต้องให้เสียงติดกันตลอดแล้วก็เวลาจบให้ทอดเสียงช้าๆคำว่าทอดเสียงช้าคืออะไรจบเอ้ยใช่ไหมเอ้ยเหมือนเวลาเราฟังเพลงอะนะครับเป็นต้นทีนี้ตัวอย่างครับอ่านเป็นบทร้อยแก้วให้ฟังพร้อมกันก่อนอันนี้เราเคยศึกษาในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับอ่ะได้ไหมลองดูซิ1 2 3เราเคยศึกษากันแล้วทีนี้อันนี้เราอ่านแบบบทร้อยแก้วนักเรียนอ่านเป็นร้อยกรองได้ไหมครับอันนี้ได้ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองแล้วก็ทำนองโอเอในการอ่านโอเอ

วิหารร้ายแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ศึกษาเนื้อหาของ OA เพราะวันนี้เราปูพื้นฐานเรื่องของการอ่านบทประพันธ์ใช่ไหมครับขออนุญาตสอดแทรกเนื้อหาของการอ่าน OA ว่าในอดีตนั้นการอ่าน OA วิหารร้ายไม่ใช่การอ่านเพื่อเอาเสียงไพเราะแต่เป็นกระบวนการฝึกการอ่านให้เกิดความคล่องแคล่วสมมุติว่าในห้องนี้เป็นคนในยุคก็ถูกปัดตกลงมาถูกไหมฮะแทนที่จะได้ไปอ่านหน้าพระพักก็ถูกปัดตกลงมาฉะนั้นขอให้นักเรียนต้นทางอ่านเป็นร้อยแก้วร้อยแก้วนะพร้อมกันอีกครั้งเต็มเสียงเอ้านั่งตัวตรงๆปลายทางนั่งตัวตรงๆอ่านเป็นร้อยแก้วอีกครั้ง1 2 3สะทุสะจ้า

าจารย์คนที่เป็นคนดูพวกเราเนี่ยเห็นว่าเราอ่านคล่องแคล่วแล้วการอ่านแบบนี้มันธรรมดาเกินไปจึงต้องมีการเพิ่มทำนองเข้ามาตัวอย่างนะครับอันนี้ขออนุญาตให้ความรู้ให้ฟังก่อนแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ลงลึกเนื้อหาไปที่การอ่านโอเอนะครับสาธุสาละเออฮะเออฮะเห็นไหมมันมีคำว่าเออฮะเออเข้ามาแล้วฉะนั้นเป็นการให้ทำนองอ่ะฟังให้ดีนะครับการอ่านแบบโอเอวิหารรายเราอ่านแบบนี้ฟังให้ดีนะครับต้นทางปลายทางสา

0: นา
1: ทำนองต่างกันไหมครับอันนี้เป็นการอ่านตามรูปแบบคืออ่านแบบกาบยานี้11แต่เห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ที่จะอ่านเนี่ยตื่นเต้นกับการอ่านบัดหลังเพราะว่าพอเวลาเราอ่านไปเนี่ยจะมีการเร่งความเร็วมากขึ้นและจะมีการโน้มตัวเขาเรียกว่าการกระแทกตัวเออฮะเออฮะเออเห็นไหมเออเออฮะเออจะเฮงเงยคอวายอันนี้พูดถึงความได้เปรียบจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคนะครูเจมบอกว่าให้เป็นเทคนิคซา

0: ยอีจะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ากี่เฮ้อก็นับนิ้วไปเลยอ่ะ1 2 3สาธุสาละเอยจะอะต่อไปหึ่งหนึ่งเงย3ครั้งหึ่งหนึ่งเงยขอไหว้ทำไม1 2 3สาธุสาละเอยจะหึ่งหนึ่งเงยขอไหว้อีกครั้ง1 2 3สาธุสาธุช้าๆเพราะว่าในความเป็นจริงนะครับคนที่นำมันจะมีคนนำคนตามอีกนะคนนำจะขึ้นว่าสาธุสาพวกเราจะไปรับตรงคำว่าจะครับสมมุติครูนำแล้วเธอตามนะสาธุสาละเอยจะเอาใหม่อีกครั้งนึงครับสาธุสาละเอย
1: จะ
0: หึ่งหนึ่งเงยขอวัดถ้าจะเสียงออกให้เต็มขนาดนั้นหึ่งหนึ่งเงยขอวายหนึ่งสองสามหึ่งหนึ่งเงยขอวายอีกครั้งหนึ่งสองสามสาธุสาพร้อมกันสาธุสาละเอยจะหึ่งหนึ่งเงยขอวายหึ่งหนึ่งเงยพระหึ่ง

่จริงๆอันนี้แบบนี้ผิดนะต้องบอกว่าถ้าเพราะว่าอันนี้มันจะจบไงจริงๆมันไม่จบแต่ว่าอันนี้ครูขอตัดจบก่อนถ้าไม่จบอ่านยังไงเฮงเงเทเทเฮงเงฮีวาดาเออเฮอเออยนายเอยราศีอันนี้คือรูปแบบหนึ่งที่อ่านกับอีกรูปแบบหนึ่งที่อ่านเหมือนกันเท

ก็ได้เห็นไหมมีหลายรูปแบบไหมมีหลายรูปแบบฉะนั้นเป็นยังไงครับสนุกไหมครับถามว่าปลายทางจะเกิดคำถามว่าเรียนทำไมอ่ะไม่อ่านได้ไหมหนูต้องไม่ลืมว่าอันนี้มันเป็นวิธีการอะไรครับเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการฝึกอ่านหนังสือของคนโบราณแต่ว่าในปัจจุบันนั้นก็ยังสามารถอ่านได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่เอาคนอ่านเพราะแต่อ่านคล่องตอนนี้เมื่ออ่านคล่องแล้วก็มาถึงการลงมือทำจดจำได้วันนี้พวกเราทุกคนศึกษาใบความรู้ซึ่งคุณครูได้ให้ความรู้มาเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องของวิวัฒนาการบทร้อยกรองเนื้อหาก็มีเท่าที่เห็นตรงนี้เลยนะครับก็ไปดูมาว่าบทร้อยกรองเป็นอย่างไรบ้างและให้ลงมือทำใบงานใบนี้ตอบข้อ1ข้อ2ซึ่งอันเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเกินไปเราช่วยกันได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำมาเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณครูก็ได้พาพวกเราทุกคนเนี่ยทำกิจกรรมการลงมือทำจดจำได้ซึ่งเป็นการทำใบงานเรื่องการฝึกทักษะรู้จังหวะได้อยากฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางจังเลยครับว่าหลักการอ่านบทร้อยกรองมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ตัวแทนนั้นเป็นคนตอบในข้อที่1เชิญครับเอาคำตอบคร่าวๆก็ได้นะครับ
1: 1ก่อนอ่านให้แบ่งคำแบ่งวรรคให้ถูกต้อง2อ่านออกเสียงทำนองธรรมดาให้คล่องก่อน3อ่านให้ชัดเจนและอ่านคำควบกล้ำให้ถูกต้อง4อ่านให้ถูกทำนองของคำประพันธ์5ผู้อ่านต้องใส่อารมณ์ของบทประพันธ์นั้นๆค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆก็คือว่าหลักในการอ่านบทร้อยกรองนั้นเราต้องเข้าใจเจตนาของบทร้อยกรองก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ฝึกการแบ่งอะไรลูกแบ่งวรรคให้ถูกต้องตามความเหมาะสมต้นทางปลายทางดูข้อนี้ให้ดีครับอยู่มาอะไรก็ไม่รู้เราจะทำยังไงดีครับแบ่งวรรคอย่างไรดีครับนักเรียนครับแบ่งวรรคยังไงครับ2 3ข้างหลังเป็น3 3แสดงว่าถ้านักเรียนตอบครูเจมว่า2 3คืออยู่มาเครื่องหมายครับใช่ไม่ใช่ใครตรงกันยกมืออ่ะตรงกันหมดเลยก็หาเยาว์ทับใช่ไม่ใช่ที่หน้าทับไหมทำมโหรีใช่ไหมทับประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของใบงานนะครับนักเรียนสามารถไปทำนอกเวลาให้เสร็จได้นะครับมาถึงท้ายชั่วโมงของวันนี้ครับนักเรียนครับการฝึกแบ่งวรรคมีผลดีต่อการฝึกอ่านบทร้อย

0: ฟ้องอย่างไรทำให้เกิดความไพเราะในการอ่านทั้งแบบร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองนักเรียนครับการแบ่งวรรคสำคัญไหม
1: สำค
0: ัญสำคัญอย่างไรทำให้เรานั้นอ่านถูกต้องตามจังหวะแล้วก็ถูกต้องตามรูปแบบของฉันทะลักได้นั่นเองนะครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับคือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คำว่าอะไรคำว่าอะไรครับคำว่าเทเวศเทเวศไหนครับที่ถูกต้องถ้าเทเวศสีเขียวถูกต้องยกมือโอ้มีหลายคนเลยนะครับปลายทางมีหลายคนไหมครับเอามือลงได้ครับถ้าเป็นสีม่วงถูกต้องยกมือ

ใช่ก็ได้รูปนี้เป็นรูปที่ครูเจมใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการป้อนคำสั่งว่าต้องการสร้างเป็นรูปเทวดาแบบลายเส้นจิตรกรรมไทยถือดอกบัวขนาดใหญ่พร้อมกับรัศมีด้านหลังที่มีความเรืองรองประดุจทองคำจึงได้เป็นภาพนี้ขึ้นมาครับและไม่หมดแค่นั้นอันนี้เป็นจินตนาการของปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเป็นเทเวศคือเทวดาผู้เป็นใหญ่สวยงามไหมครับสวยงามมากอันนี้ก็คือเทเวศนะในความเป็นจินตนาการนะชั่วโมงต่อไปเป็นการเรียนเรื่องฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องฝึกทักษะรู้จังหวะได้สำหรับในชั่วโมงนี้การก็จบลงแล้วนะเราเล่นนะครับการให้เนื้อหาเรื่องของภาษาไทยในวันนี้ก็จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคนาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจอ
0: ยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ะคะ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงตึกกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่
1: พระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค
0: ่ะ
1: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปลพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ

0: ราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อม

0: ร่วมกันไว
1: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
2: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
0: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
3: เยี่ยมเลยครับคุณปู
0: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
4: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
1: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
3: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
3: ครับคุณปู
1: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับคุณครู
2: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
1: ไว้พบกันใหม่นะ
3: ขอบคุณครับ
2: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
1: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
2: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

ที่ลิซ่าอีกครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะคะแล้วน้องๆเห็นต้นไม้ใหญ่นี่ไหมคะนี่โอ้น้องๆรู้ไหมคะ

0: ว่าใช้เวลานานกี่ปีกว่าต้นไม้จะโตได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ใช้เวลาเป็น10ปีเลยแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่ช่วยให้ต้นไม้เติบโตได้ใหญ่ขนาดนี้บ้างถูกต้องดิน soil s o i l soil ดินแล้วมีอะไรคะถูกต้องน้ำ water w a t e r water น้ำแล้วมีอะไรคะอะไรนะถูกต้องแสงแดด sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดดและที่สำคัญหนึ่งเลยนะคะก็คือปุ๋ยนั่นเอง fertilizer f eR T I L I Z E R fertilizer ปุ๋ยปุ๋ยคือสารอาหารนะคะที่เสริมให้กับพืชเพื่อที่จะให้พืชเติบโตได้อย่างดีเลยแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูวิธีการทำปุ๋ยนะคะตามพี่ลิซ่าไปเลยไปน้องๆไปดูตรงนั้นกันนี่ในกะละมังนี้นะคะเป็นปุ๋ยคอก manure M A N U R E manure ปุ๋ยคอกเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอใส่ถุงมือก่อนนะคะนี่เรียบร้อยนี่ปุ๋ยคอกนะคะเป็นแบบนี้เลยดูสิปุ๋ยคอกทำมาจากมูลสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอึวัวตอนที่เราไปใช้นะคะเราต้องเอาไปแช่น้ำก่อนเพื่อที่จะลดความเค็มและอุณหภูมินะคะแล้วตอนที่เราใช้ต้องใช้ในจำนวนที่น้อยมากๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวต้นไม้อาจจะตายได้เลยแล้วมาดูถังนี้กันดีกว่านี่อันนี้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะต้องมีไส้เดือนแน่เลยอ่ะมาดูกันดีกว่ามีเปล่าอุ๊ยทุกคนนี่ไส้เดือน earthworm e a r t hW O R M earthworm ไส้เดือนนี่มีเต็มเลยดูสิว้าการเลี้ยงไส้เดือนนะคะเราสามารถเอาปุ๋ยคอกนี้เลยเอาไปแช่น้ำนะคะแล้วก็เอาไปตากให้มันหมาดๆแล้วเราก็มาใส่ให้มันกินได้เลยนะคะหรือว่าเป็นบ้านให้ได้ด้วยหรือว่าถ้าบ้านของใครมีเศษผักหรือผลไม้นะคะต้องไม่เปรี้ยวหรือเผ็ดนะคะเราสามารถเอามาใส่ให้มันกินได้ด้วยเดี๋ยวพิลิซ่าทำให้ดูนี่พี่ลิซ่ามีเศษผักนะคะแล้วก็แค่ขุดอย่างนี้เลยขุดลงไปใส่ผักลงไปนะคะนี่นี่แล้วก็เอาถุงลงไปได้เลยแบบนี้ก็เรียบร้อยนะคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือไข่เก่งมากเป็นไข่นั่นเองวิธีทำปุ๋ยอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือนี่เลยถังกินโคนก่อนอื่นนะคะเราต้องขุดดินก่อนแล้วก็เอาตะกร้าใส่ลงไปในดินนะคะแล้วก็เอาถังครอบไปรอบนึงแล้วข้างในก็จะมีถังเล็กๆนะไว้ใส่เศษอาหารโดยรอบๆก็จะมีช่องว่างตรงนี้ก็จะเป็นท่อระบายอากาศนั่นเองเอาไว้ย่อยสลายเศษอาหารนะคะพอมันย่อยสลายเรียบร้อยแล้วต้นไม้นะคะก็จะดูดไปทางรากแล้วก็โตเป็นต้นไม้ใหญ่แบบนี้เลยบ้านของน้องๆ นะคะบ้านไหนที่มีต้นไม้ใหญ่แบบนี้พี่ลิซ่าแนะนำทำถังกรีนโคนนะคะพอเรากินข้าวกันเสร็จแล้วแล้วเหลือเศษอาหารเราจะได้เอามาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยแบบนี้ได้เลยน้องๆดูตรงนี้สิมีเศษไม้เต็มไปหมดเลยเศษไม้ scrap wood s c r a p w o o d scrap wood เศษไม้โอ้มีหลายกองมากเลยเราไปถามพี่เจ้าหน้าที่กันดีกว่าว่ามันคืออะไรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อพี่อ้วนครับ
0: พี่อ้วนนะคะน้องๆที่นี่ทำอะไรบ้างเหรอคะ
1: ที่นี่เป็นโครงการผลิตปุ๋ยหมักหรือฮิวมัสนะฮะระบบกองเติมอากาศนะครับก็เราจะนำเศษกิ่งไม้นะฮะซึ่งเป็นขยะอินทรีย์นะฮะกิ่งไม้ใบไม้ในภายในมหาวิทยาลัยนะฮะจากการตกแต่งจากการดูแลพื้นที่เอามาผลิตเป็นปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศหรือที่เรียกว่าฮิวมัสนะฮะเสร็จแล้วเราก็จำหน่ายพวกนี้ให้กับบุคคลภายนอกด้วยส่วนหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งก็ใช้ภายในมหาวิทยาลัยครับ
0: ว้าวงั้นหนูขอลองทำปุ๋ยได้ไหมคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวช่วยทั้งนู้นเลยครับ
0: ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเห็นกิ่งไม้ใหญ่นี่ไหมคะนี่ เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปบดก่อนบด mash m a s h mash บดนี่พี่ๆเขารอพร้อมแล้วนะคะพร้อมไหมคะนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าจะเป็นผู้ช่วยเองนะคะ

0: ็นกองใหญ่แบบนี้เลย
1: ดูสิ
0: ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปกองไว้ตรงนู้นนี่ที่มีกองเยอะๆนี่เลย pile p i l e pile กองจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่าไปดูกันเลยนะคะไปนี่เลยอย่างแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือวางกิ่งไม้ใหญ่ลงไปนี่ข้างใต้ตรงนี้นะคะที่เป็นร่องเอาไว้เป็นที่ให้อากาศถ่ายเทเพื่อที่จะช่วยในการย่อยสลายนะคะแล้วต่อไปเราจะเอานี่กิ่งไม้ที่เมื่อกี้เราบดใส่ลงไปพี่คะช่วยยกหน่อยได้ไหมคะนี่ว้าวว้าวขอบคุณค่ะนี่เทลงไปแบบนี้เลยนะคะเราต้องเทลงไปจนสูงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะเอาเศษกิ่งไม้นะคะมากองจนสูงเท่านี้เลยแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมาโรยทับนะคะแล้วก็ลดน้ำจนชุ่มแล้วก็ทำสลับกันจนสูงเท่านี้เลยนี่สูงแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วพี่ๆก็จะลดน้ำวนไป30วันเลยจนย่อยสลายแล้วมันจะกลายเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วพี่ๆเขาก็จะเอาไปตากแห้ง dryD R Y dry ตากแห้งพอตากแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเอาไปผสมกับดินแล้วก็เอาไปปลูกต้นไม้เราได้เลยปลูก plant P L A N T plant ปลูก การปลูกต้นไม้ดีต่อโลกมากเลยนะคะน้องๆทุกคนมาช่วยกันปลูกต้นไม้กันเยอะๆเพื่อที่เราจะได้มีอากาศหายใจแล้วก็ช่วยกันลดโลกร้อนด้วยวันนี้สนุกกันไหมคะกับการได้เรียนรู้คำศัพท์กับพี่ลิซ่าเกี่ยวกับการทำปุ๋ยตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนดีกว่าไปเลย
2: soil s o i l soil ดิน water w a t e r water น้ำ sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดดFertilizer, L-E, pile, gong, dry, D-R-Y, dry, tag, plant, P-L-A-N-T, plant, blue.
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่เข้ายำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานี
0: ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของ

0: ข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
1: ถ้าเป็นในต่างถิ่นก็ยังปัตตานีอ่ะก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
2: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามือพบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยู่กับเรา2คนนะเพราะว่าถ้าดูฉากหลังของเราวันนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลพิเศษจริงๆน้องเนเน่ค่ะ
2: ก็เป็นข่าวดีในช่วงสายๆของบ้านเราในวันนี้นะคุณผู้ชมกับน้องเนเน่เราลุ้นมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเราลุ้นมาตั้งแต่รอบที่แข่งระหว่างทางมาเรื่อยๆได้ Golden Button มาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยเมื่อวานนี้เริ่มแข่งตามเวลาในรายการ8โมงเช้าบ้านเรามีทั้งกรรมการมีทั้งในส่วนของเสียงโหวตกับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นบริเวณแถบคาริบเบียนอย่างปาโตริโก้ด้วย อะไรแบบนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตโอ้โหเราลุ้นมานะตั้งแต่อย่างแรกที่หลายคนอยากจะรู้แต่เมื่อวานน้องจะร้องเพลงอะไรถูกไหมฮะเอ๊ะแล้วน้องจะแสดงจะมีแบบ
1: มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรืออะไร
2: มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยน้องทำได้ดีทำได้ดีจริงๆพอแสดงจบไปแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนบอกเลยนะมีกรรมการท่านนึงบอกถ้าไม่ชนะนะจะให้อีกคนนึงขายบ้านเลยนะคือจริงๆแล้วคือเป็นการแสดงที่คือเราเห็นฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์ของน้องอ่ะเชอรี่ตั้งแต่รอบก่อนๆไง
1: น้องก็มีคุณสมบัติต้องบอกว่าครบถ้วนนะ
2: ค
1: ะก็คือหมายความว่าร้องเพลงก็เก่งภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยเพราะว่าเองเนี่ยนะคะก็ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตด้วยและพูดถึงฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเรายังอายดิฉันน่ะตอนเด็กๆนะสมัยวัยรุ่นก็อยากจะไม่เรียนนะคุณคะก็ฝึกเล่นกีตาร์กันไปเนี่ยแหละเพียงเพื่อชีวิตแต่เอาจริงๆนะด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่ะเรารักความสวยความงามเล็บเนี่ยมันไว้ยาวไม่ได้แล้วพอดีดไปเนี่ยนะมันเจ็บมือเจ็บ
2: ตรงนี้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วมันก็จะด้านหมดดิฉันก็เลยเลือกเส้นทางความสวยไงแต่น้องเนี่ยเขารักดนตรีแล้วก็มาเส้นทางนี้จนวันนี้แหละต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วจริงๆก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
2: จริงๆแล้วนะคนทั่วโลกตอนนี้มีไทยอยู่ในสายตา

0: น้องเนเน่เพราะดูอะไรคุณผู้ชมครับดูจากการถ่ายทอดรายการถ่ายทอดสดเนี่ยของรายการอเมริกา Got Talent เนี่ยคนชมเนี่ย
1: ใช่
0: ทั่วโลกทีเดียวแล้วที่ไหนล่ะอเมริกาด้วยไง
1: ใช่
0: แล้วใครจะคิดว่าสาวไทยคนแรกที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศแบบนี้มาได้ในเวทีระดับโลก
1: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แมสจริงๆ ระดับสากลระดับโลกใครๆก็รู้จักต้องบอกแบบนี้นะคะ
0: ใช่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจอยู่ต่างประเทศก็ได้ ขออภัยครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกก็เรียกว่าชื่นชมความสามารถนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชมครับให้เห็นกันเต็มๆอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนการประกาศผลการแข่งขันบนเวทีนะครับเรียกว่าสร้างความมือฮามากๆเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายของ Linkin Parkซึ่งเป็นวงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆนะครับหลังจากเพจของ America's Got Talent เคยโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับว่า Rock Icons Linkin Park are making their way to the America's Got Talent stage Wednesday on NBC NBC คือสถานีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนั่นเองนะครับเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Parkนับเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเนเน่ครับหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกา Got Talent ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวเข้าไปสู่รอบไฟนอลหรือว่ารอบชนะเลิศนะครับและสุดท้ายเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัตติการอําลอยคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน้องชื่อน้องแพรวน
1: ้
0: องแพรวแต่เวลาเรียกเนี่ยฝรั่งจะเรียกยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเนเน
1: ่
0: พอเป็นเนเน่ปุ๊บเนี่ยฝรั่งเรียกง่ายไงแล้วก็ติดปากมากกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนจะดังเนี่ยต้องชื่อสองพยางค์นะ
1: ค่ะนี่ไงเชอรี
0: ่โอเค
1: พี่ป๋องอ่ะพี่และป๋องสองพยางค์เหมือนกัน
0: นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์รายการ America's Got Talent ซีซั่นที่21สร้างความสำเร็จให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามชมเพราะอะไรเชอรี่คุณผู้ชมครับไปดูคะแนนโหวตนะที่1กับที่2เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเนเน่ได้7ล้านกว่าคะแนน
1: ค่ะ
0: ขณะที่คนที่2ที่แสดงมายากลเน
1: ี่
0: ยได้หลักแสนคือ700,000กว่า
1: แล้วคนที่โหวตเนี่ย
0: คือ
1: ต้องบอกกันว่าเป็นชาวอเมริกัน
0: ใช่
1: แล้วก็มีคนไทยที่ได้สัญชาติแล้วก็อยู่ที่อเมริกานี่แหละเป็นคนโหวตให้นั่นเอง
0: ครับก็มาดูรางวัลกันหน่อยนะครับที่น้องเนเน่ได้รับนะครับแชมป์ในรายการ America's Got Talent ก็คือจะได้รับรางวัลเงินคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทอันนี้คือเริ่มต้นนะเงิน33ล้านหรือ1ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บรรดาค่ายศิลปินต่างๆทุกคนเนี่ยพุ่งเข้าหาเนเน่อันนี้แหละคือสิ่งที่จะตามมาจากผลของความสำเร็จของอเมริกา Got Talent ตรงนี
1: ้แต่ต้องไปดูสัญญาไงพี่ป๋องเพราะว่าเขาอาจจะติดลิขสิทธิ์สัญญากับทางรายการด้วยเป็นระยะเวลา1ปีแต่แน่นอนค่ะว่าโอ้โหได้แชมป์แบบนี้แล้วก่อนได้แชมป์เนี่ยน้องเองเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างชื่อเสียงเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่จบการแข่งขันไปแต่ละครั้งเนี่ยนะบนเวทีของน้องเนเน่เนี่ยเราก็จะเห็นนักดนตรีระดับโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็โพสต์ข้อความเรียกว่าเอ็นเอียงนั่นแหละเชียร์น้องเนเน่เรียกได้ว่าออกนอกหน้านอกตาว่าได้แน่นอนเป็นแชมป์นะและน้องก็ได้จริงๆนะคะมาดูประเทศไทยกันบ้างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากภูเก็ตนะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จก็ถือว่าชื่นชมทั้งความสามารถมุ่งมั่นความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอันนี้เมื่อครั้งที่ท่านนายกกับน้องเนเน่ได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็ร้องเพลงด้วยกันด้วยนะคะท่านก็บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าในระดับนานาชาตินะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่รอยัลคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการอเมริกา Got Talent ในซีซั่นที่21ค่ะ
0: โอ้เป็นไ ็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาติเลยนะความสามารถของเด็กไทยสาวภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากที่จะเดินตามฝันเพราะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยมันความฝันบางทีหลายๆคนถ้าเกิดจะมุ่งไปจริงๆถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอันนี้อาจจะทำให้ความฝันนะหยุดตรงนี้แค่นี้น่าจะพอแล้วแต่ที่เราเห็นน้องเนเน่กับคุณพ่อที่จับมือกันก้าวไปจนประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยเป็นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นโรงเรียนของน้องเนเน่เนี่ยครับภาพบรรยากาศที่เห็นคือบรรดาเพื่อนๆนักเรียนรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยต่างร่วมกันส่งเสียงแสดงความดีใจพร้อมกันแล้วก็ปรบมือดังลั่นสนั่นคือไปชมการถ่ายทอดสดไงของที่สื่อของ NBC เมื่อสักครู่ที่จะทอดมาเขาประกาศผลเมื่อตอนประมาณสายๆเกือบ10โมงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็หลังสิ้นเสียงประกาศว่าเนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ในซีซั่น21เนี่ยนะครับโอ้โหทุกคนเฮปรบมือเสียงดังกันสนั่นทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้ทางโรงเรียนได้นำทีวีจอใหญ่นะมาตั้งให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นการประกาศผลไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งโรงเรียนและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตอีกด้วย
1: ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วยนะคะ
0: คือ
1: น้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเพราะอะไรมีความสามารถพิเศษก็คือด้านการเล่นดนตรีนั่นเองทางโรงเรียนก็เลยมีการสนับสนุนน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคะคนบอกว่าดูน้องภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงดีจังเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะ
0: ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งแรงใจให้กับน้องตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: โอ้โหกระแสดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่น้องแสดงเป็นภาพที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเด็กไทยคนหนึ่งเก่งและมีความสามารถมากๆจริง
1: ๆคือระทางโรงเรียนเขาสนับสนุนเต็มที่นะ
0: ค
1: ือทุกครั้งที่น้องเนเน่เนี่ยได้มีการแข่งขันก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้นี่นะคะเขาก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้ละค่ะก็คือเชิญน้องๆในแต่ละชั้นเรียนโดยเฉพาะเด็กๆค่ะเด็กๆที่เขาอยากจะมีความฝันเนี่ยพอเขาเห็นพี่เนเน่นะรุ่นพี่โรงเรียนของเขาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ทำให้น้องๆเนี่ยนะคะผลักดันจนไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จคือบรรยากาศเป็นเหมือนอะไรไหมพี่บ๋องเหมือนประกวดนางงามจักรวาลอะอารมณ์ความรู้สึกอะเพราะเราเชียร์เราลุ้นถูกต้องไหมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบเนี้ยมานานพอสมควรเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคือเชื่อได้ว่าน้องเนเน่เองเนี่ยสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนเขาบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองของเยาวชนไทยหรือว่าคนไทยก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะอย่างเช่นน้องลิซ่าและลิซ่ามโนบาลคือก็เพิ่งจะออกซิงเกิลใหม่ไปสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคงร้องได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์เขาอะไรประมาณนี้
0: แล้วที่ร้องเต็มก็ไม่ติดนะลิขส
1: ิทธิ์ดิฉันกลัวจะเป็นนักร้องนำไงคือหมายความว่านำดนตรีไปก่อนไงอ่ะน้องลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรียกได้ว่าตอนนี้โฟกัสน่ะมันมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วล่ะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: คือมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการที่ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกการศึกษาของเด็กเด็กไทยเรียนไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย AI มันจะมาในการทำลายหรือว่า disruption หรือเปล่าเขาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนก็ยังเรียนปกติหลายคนบอกเอ๊ะไม่อยากเรียนในระบบโรงเรียนแล้วอยากจะเป็นอินฟลูอยากจะเป็นบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างรายได้อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์สมชายภคภาสอิวัฒน์บอกว่าเรียนไปเถอะในสิ่งแล้วก็เลือกหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วต่อยอดจุดนั้นให้ได
1: ้
0: พอเราต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยถ
1: ้
0: าเรามีความพยายามเพียงพอม
1: ัน
0: ก็ซ้อนอย่างน้องเนเน่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนรอบข้างการสนับสนุนตัวน้องเองรู้เองว่าเราจะไปในทางไหนอันเนี้ยมันจะได้พัฒนาไปในถูกต้องแล้วเดินไปให้ถึงเป้าหมายอย่างเร็วที่สุดนั่นเอง
1: ค่ะข่าวที่ NUP วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลแล้วก็ทางครอบครัวพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงคุณผู้ชมมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกกรุงเทพมหานครแอบวิภาวดีของเราครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนตกหนักในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนัก น้ำท่วมหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดรอการระบายค่ะนายกเมืองพัทยาก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยาค่ะ1337ให้ประชาชนสามารถสอบถามสถานการณ์แล้วก็ประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำอย่างเช่นที่ถนนสาย3แยกพเนียรช้างหรือว่าแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้พัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยารวมถึงซอยวัดบุญสัมพันธ์แล้วก็วอล์กกิ้งสตรีทนะคะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักค่ะซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันก็ทำให้ข้าวของเนี่ยถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดพาไปนะคะ
0: ขณะที่ในเช้าของวันนี้นะครับในช่วงเช้านั้นยังคงมีฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านเมืองพัทยาเองครับได้มอบหมายให้สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำและก็เป็นแอ่งกระทะ
2: ตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพัทยาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็คงจะต้องสามารถแก้ไขได้นะครับในระดับที่น้ำฝนตก60ถึง70นะครับมิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกินจากนี้นะครับก็จะทำให้มีการท่วมรอระบาย
0: ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแยกพเนียรช้างถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังและพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดและก็เก็บกวาดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดขึ้นมาบริเวณผิวการจราจรพร้อมกับนำรถอุปกรณ์เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่วนถนนสายหลักในพื้นที่พัทยาก็ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน
1: ไปดูทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีการนำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำที่บริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่คลองสาธารณะพร้อมกับนำ

0: ที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบค่ะ
1: เราไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่กรมอุตุบอกว่า 24-27 นี้คงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากครับเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านรองอธิบดีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านครับวันนี้จุดไหนที่น่าเป็นห่วงและฝนจะตกหนักที่สุดครับ
2: จุดที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นแถบภาคตะวันออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวศูนย์กลางของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอยู่ประเทศกัมพูชาแต่ว่าจุดติดกับจังหวัดตราดของเราแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถูกเบียดเข้ามาทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางบางส่วนนะภาคกลางที่โซนอยู่ทางด้านตะวันออกนะครับเฉลิมเซาและนครนายกประมาณนี้ครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและตราดระยองนะครับจังหวัดสระแก้วปราจีนนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ด้านหน้าเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายรวมถึงพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำทิศทางของเขาเนี่ยเคลื่อนที่จากจังหวัดใกล้ๆจังหวัดตราดแล้วก็จะผ่านมาจังหวัดระยองและเข้ามาแถบอ่าวไทยนะครับเมื่อมือพื้นที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัวพื้นที่ที่อยู่รอบๆตัวศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำรัศมีประมาณสัก300กิโลเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกหนักครับฝนที่หนักมากเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: เป็นฝนแช่หรือว่าฝนที่เป็น
2: ฝนผ่านครับ
1: ฝนผ่าน
2: ไม่ได้แช่ครับฝนจะผ่านตามจุดศูนย์กลางนะฮะตัวฝนก็จะหมุนวนตามจุดศูนย์กลางแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตามแนวร่องออกไปสู่ทางด้านภาคตะวันตกในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับก็จะออกไปทางด้านเมืองการนะครับ
0: ค่ะที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าฝนตกหนักมากเนี่ยนะคะคาดการณ์ได้ไหมคะว่าประมาณสักกี่มิลลิเมตรคะ
2: ฝนตกหนักมากเนี่ยเกินกว่า90ครับมิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ที่ผมเรียนแล้วก็เรื่องของลักษณะของภูมิประเทศนะครับตรงใกล้ๆกับเขาใหญ่แถวเนี้ยแถวสระแก้วตรงเนี้ยจะมีเทือกเขาสูงนะฮะมันก็เป็นตัวช่วยทำให้ตัวเมฆเนี่ยยกตัวเป็นฝนได้ง่ายนะครับและประกอบกับมันมีลมส่งก็คือลมจากที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะเป็นลมส่งที่ทำให้ตัวเมฆฝนเนี่ยยกตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะพื้นที่หน้าเขาโซนเนี้ยนะฮะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักมากกว่าพื้นที่อื่นครับ
1: ครับท่านรองครับอย่างที่บอกว่าฝนจะมาตอนนี้หย่อมมาถึงทางด้านของกัมพูชามาทางตราดจันทบุรีแล้วถูกไหมครับแล้วจะค่อยๆขยับผ่านมาเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้วันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่บอกเมื่อสักครู่คือเมืองจันทร์

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทนะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.สามอาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับ
1: เ
0: ขามีหลานที่เรียนดี

0: แต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากา

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับนักเรียนครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพานะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้อย่างที่ครูบอกครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1คือพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเรียนเรื่องอะไรลูกการอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนศาสนาอะไรมาบ้างศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะครับและวันนี้นะครับอย่างที่ครูบอกครับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้แนวปฏิบัตินะครับต่อศาสนาอื่นนะครับรวมทั้งวิเคราะห์ผลดีของการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมนะครับและผลเสียของการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อศาสนาอื่นนะครับโดยเห็นความสำคัญว่าการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีผลต่อสังคมอย่างไรนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครูมีภาพนะครับมาให้นักเรียนดูภาพนี้คือภาพอะไร
1: ไหว้พระ
0: อ้าวภาพไหว้พระนะครับอ่ะภาพไหว้พระการไปวัดเกี่ยวข้องกับศาสนา
2: พุทธ
0: อ่ะและที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนาไปบ้าง
1: การถวายสังฆทาน
0: อ่ะตัวแทนลุกขึ้นตอบเลยลูกที่หนูจำได้มีอะไรบ้างอ่ะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อย
3: การถวายสังฆทานค่ะการทำความสะอาดศาสนสถาน
0: หมดยัง
3: แล้วก็การใส่บาตรค่ะ
0: การใส่บาตรอ่ะทีนี้เพื่อนกลุ่ม4ยกมือเรียนอะไรไปอีกลูกนอกจากการถวายสังฆทานการใส่บาตรการทำความสะอาดศาสนสถานได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้าง
4: เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติค่ะ
0: พุทธประวัติมีอะไรอีก
4: เหมือนกับกลุ่มโหเลยค่ะการใส่บาตรการสังฆทานด้วยค่ะ
0: นั่งลงได้ครับมีอะไรอีกที่เราได้เรียนไปจำได้ไหมนะจำได้ไหมนะเราทำอะไรไปบ้างที่เรารายงานทุกสัปดาห์
5: บันทึกผลการปฏิบัติตนโดยใช้หลักธรรมมาช่วยในการแก้ปัญหาครับ
0: นะครับนั่งลงนะครับนะครับนี่ก็เป็นที่เราได้เรียนไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วจำหลักธรรมได้บ้างไหมไหนใครจำหลักธรรมได้บ้างกลุ่ม5ครับมีหลักธรรมอะไรบ้างที่เราได้เรียนไป
6: อานาปานสติอริยสัจ4แบบคุณโทษทางออกแล้วก็ไตรสิกขาครับ
0: เก่งมากนั่งลงได้ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนวันนี้ทุกคนช่วยกันตอบดีมากเลยนะครับทุกคนเก่งมากช่วยกันตอบนะครับก็คือเราได้เรียนไปเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นหลักธรรมเราก็เรียนอริยสัจ4ไตรสิกขาอานาปานสติและวิธีคิดแบบคุณโทษทางออกแล้วก็อย่างที่เพื่อนบอกครับเราก็นำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้พัฒนาตัวเองต่อมาเราได้เรียนรู้เรื่องการบำรุงศาสนสถานแล้วเราก็ทำไมครับได้เดินทางไปทำความสะอาดที่วัดเลยศาสนสถานเลยนะครับการทำความสะอาดทานทำความสะอาดศาสนสถานเราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดนะครับการแบ่งหน้าที่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราได้ความสามัคคีนะครับช่วยกันทำความสะอาดต่อมาทีนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องทำไมครับศาสนพิธีนะครับก็คือทำไมครับการตักบาตรตักบาตรเราต้องคำนึงถึงอะไรเอ่ยประโยชน์ของอาหารที่ใส่คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ใส่ต้องทำไมใช่ครับต้องไม่หวานไม่มันไม่เค็มนะ ต่อมาสังฆทานสังฆทานจำเป็นต้องเป็นสีเหลืองไหม
2: ไม่
0: จำเป็นแต่คำนึงถึงประโยชน์เก่งมากประโยชน์ที่พระจะได้ใช้นะครับและไม่ผิดต่อพระธรรมวินัยนะครับอ่ะทีนี้ภาพต่อมาวิ่งภาพนี้ภาพอะไรกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม4
4: การละหมาดของอิสลามค่ะ
0: การละหมาดของศาสนาอิสลามนั่งลงได้ครับทีนี้เราเคยเรียนไปหรือยัง
2: เรียนแล้ว
0: เคยเรียนไปแล้วนะครับมีใครจะบอกได้ไหมว่าเรียนไปแล้วจำอะไรได้บ้างศาสดาคือใครนะกลุ่ม6กลุ่ม6ครับ
3: พระเจ้าของศาสนาอิสลามคือพระอัลเลาะห์ส่วนศาสดาของศาสนาอิสลามคือนบีมูฮัมหมัดค่ะ
0: อย่างที่นักเรียนตอบมาเลยครับว่าพระเจ้าของศาสนาอิสลามก็คือพระอัลเลาะห์ส่วนศาสดานะครับก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดเอาล่ะและทีนี้นักเรียนจำหลักธรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลามได้ไหมครับที่เราได้เรียนไปมีหลักธรรมอะไรบ้างนะ
3: มีหลักศรัทธา6ประการค่ะแล้วก็หลักปฏิบัติ5ประการค่ะ
0: ศรัทธา6ประการมีอะไรบ้างอ่ะลองดูในใบความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างลูก
3: 1ศรัทธาในเอกภาพของพระเจ้าชาวมุสลิมทุกคนต้องศรัทธาในอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าสูงสุดผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งค่ะ2ศรัทธาในเทวทูตของพระเป็นเจ้าเทวทูต3ศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอาน4ศรัทธาต่อศาสนทูต5ศรัทธาต่อวันพิพากษา6ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์หลักปฏิบัติ5ประการ1หลักปฏิบัติตนชาวมุสลิมทุกคนต้องศรัทธาเชื่อมั่นเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียว2การละหมาด3การถือศีลอด4การบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติ5การประกอบพิธีฮัจญ
0: ์เก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อนก็ได้ทบทวนให้เราฟังเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับทั้งพระเจ้าศาสดาและที่สำคัญนะครับเพื่อนก็ได้พูดถึงหลักศรัทธา6และปฏิบัติ5นะครับที่เป็นแนวทางการปฏิบัติของชาวมุสลิมนะครับต่อมาครับภาพนี้ล่ะกลุ่ม6ครับ
7: พิธีศีลมหาสนิทค่ะ
0: พิธีศีลมหาสนิททำไมถึงรู้ว่าเป็นพิธีศีลมหาสนิท
7: เพราะว่าเป็นการระลึกถึงพระเจ้าโดยการกินน้ำองุ่นกับขนมปังค่ะ
0: ทีนี้นะครับน้ำองุ่นกับขนมปังเนี่ยมีความหมายอย่างไรครับแทนอะไรครับ
7: แทนพระกายและโลหิตของพระเยซูค่ะ
0: นะครับใครเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ใครจำรายละเอียดได้บ้างลองเล่าให้ครูฟังคร่าวๆสิครับแล้วให้ครูฟังคร่าวๆหน่อยว่าศาสดาคือใครนะครับ
3: ศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูค่ะ
0: นะครับทีนี้ใครจะเล่าเสริมต่อจากเพื่อนได้อีกมีไหมว่านอกจากเราเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพระเยซูไปแล้วใช่ไหมครับในเรื่องศาสดาเราเรียนรู้เรื่องอะไรอีกหลักอะไรนะกลุ่ม4ครับ
4: คำสอนที่สำคัญของศาสนาคริสต์นะคะแบ่งออกเป็น3ประเด็นดังนี้ค่ะ1หลักตรีเอกานุภาพศาสนาคริสต์2หลักความรัก3อาณาจักรพระเจ้าน
0: ะครับเก่งมากนะครับนอกจากนี้เราเรียนเรื่องอะไรอีกกลุ่ม2ครับ
5: เรียนเรื่องคัมภีร์ของศาสนาคริสต์คือคัมภีร์ไบเบิลครับ
0: นะครับนั่งลงครับ อ่ะกลุ่ม6ครับกลุ่ม6บอกว่าจะเสริมจะเสริม

0: เรื่องอะไรครับอ่ะเราลองมาฟังเพื่อนอ่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเสริม
1: แล้วก็พระบัญญัติ10ประการค่ะ
0: เก่งมากพระบัญญัติ10ประการพระบัญญัติ10ประการเนี่ยคล้ายกับอะไรครับ
1: ศีล5ข้อค
0: ่
1: ะ
0: จะคล้ายกันกับศีล5อ่ะนักเรียนจำได้ไหมว่ามีข้อไหนที่คล้ายบ้าง
1: จงนับถือบิดามารดาอย่าฆ่าคนอย่าผิดประเวณีอย่าลักขโมยอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นอย่าปรงใจผิดประเวณีอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นค่ะ
0: นะครับอ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับนักเรียนเก่งมากนะครับพอครูถามไปปุ๊บนักเรียนช่วยกันปรึกษาคำตอบนะครับและที่สำคัญนักเรียนก็ทำไมครับย้อนกลับไปดูในใบความรู้ที่ครูเคยให้ศึกษานะครับอ่ะทีนี้ครูนะครับมีคำถามจะมาถามนักเรียน2คำถามคำถาม2คำถามนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยปรึกษากันนะครับและบอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมเพราะอะไรไม่เหมาะสมเพราะอะไรนะครับให้แต่ละกลุ่มได้ช่วยกันปรึกษาเนาะอ่ะคำถามแรกศาสดาของศาสนาที่ฉันนับถือดีที่สุดศาสดาของศาสนาอื่นสู้ไม่ได้คำพูดนี้เหมาะสมไหม
2: ไม่เหมาะสม
0: ลองปรึกษากันครับเรียบร้อยยัง
2: เร
0: ีย
2: บร้อยแล้ว
0: ไวมากเริ่มจากกลุ่มไหนก็ดี
2: สอง
0: เดี๋ยวรอบนี้ครูเริ่มจากกลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2และกลุ่ม1อ่ะกลุ่ม6ตอบก่อนครับกลุ่ม6คิดเห็นว่าอย่างไรปรึกษากันแล้ว
1: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการดูถูกศาสนาอื่นค่ะ
0: นั่งลงได้ครับอ่ะต่อมากลุ่ม5ล่ะครับ
3: ไม่เหมาะสมครับเพราะเป็นการไม่เคารพศาสนาอื่นครับ
0: นะครับกลุ่ม5นั่งลงได้กลุ่ม4
4: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการเหยียดหยามศาสนาอื่น
0: กลุ่ม3
5: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการเหยียดหยามของศาสนาอื่นไม่เคารพถึงศาสนาอื่นค่ะ
0: กลุ่ม4กลุ่ม2ขออภัยครับ
6: ไม่เหมาะสมครับเพราะว่าศาสดาของศาสนาอื่นก็ทุกคนมีความนับถือเหมือนกันครับ
0: นะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่ม1ลูก
7: ไม่เหมาะสมครับเพราะว่าเป็นการเหยียดและไม่ให้ความเคารพกันและกันครับ
0: นะครับอ่ะนั่งลงได้ทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคำตอบก็อย่างที่นักเรียนตอบเลยครับไม่เหมาะสมนะครับอ่ะเรามาเติมเต็มครับเพราะอะไรครับเพราะศาสดาของแต่ละศาสนาเป็นที่เคารพของคนที่นับถือศาสนานั้นเราต้องไม่ไปพูดดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอื่นซึ่งจะทำให้ผิดใจกันและโกรธเคืองกันได้นะครับและที่สำคัญที่สุดถ้าเราไปพูดดูถูกนะครับศาสนาอื่นดูหมิ่นศาสดาเขานะครับจะทำให้สังคมเป็นไง
2: ไม่น่าอย
0: ู่
2: ไม่สงบส
0: ุขอาจจะเกิดการผิดใจกันในสังคมหรือในกลุ่มคนที่ศรัทธาที่นับถือได้นะครับอาจจะเกิดความผิดใจกันได้อ่ะต่อมาครับข้อที่2ดูคำถามนะและปรึกษากันคำสอนของศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีทำให้สังคมมีความสุขแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยครับพร้อมบอกเหตุผลรอบนี้ครูจะเริ่มจากกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6คำพูดนี้เหมาะสมไหมกลุ่ม1ครับพร้อมยังตอบได้เลยครับ
8: ถูกต้องค่ะเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีค่ะ
0: ถูกต้องทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีใช่ไหมครับถือว่าเหมาะสมเลย
8: ใช่ค
0: ่
8: ะ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่มสอง
9: เพราะว่าหลักธรรมมีความคล้ายกันแล้วก็มีจุดมุ่งหมายทำให้สอนให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่มสาม
10: คำสอนของทุกศาสนานะครับเป็นคำหลักสอนที่ดีครับอยากให้ทุกคนเป็นคนดีและก็แบบว่าไม่อยากให้ทุกคนไม่เป็นคนดีครับ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่มสี
11: ่เหมาะสมค่ะเพราะจะทำให้สังคมมีความสุขและอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขค่ะ
0: กลุ่มห้าครับ
12: ถูกต้องครับเพราะทุกหลักธรรมของทุกศาสนามุ่งให้คนเป็นคนดีครับ
0: สุดท้ายกลุ่ม6ครับกลุ่ม6คิดเห็นว่าอย่างไร
13: ทุกศาสนามีคำสอนที่ดีและมีจุดมุ่งหมายให้เป็นคนดีครับ
0: นะครับเหมาะสมนั่งลงครับที่นักเรียนตอบมาคือถูกต้องเลยเหมาะสมครับเพราะทุกศาสนามีเป้าหมายให้ทุกคนเป็นคนดีอย่างที่นักเรียนบอกมาครับศาสนาพุทธมีศีล5นะครับศาสนาคริสต์มีบัญญัติ10ประการที่เพื่อนได้พูดไปแล้วนะครับรวมทั้งศาสนาอิสลามก็มีหลักปฏิบัติ5และศรัทธา6ประการซึ่งทั้ง3ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับการปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาเนี่ยทำให้สังคมเป็นไงด้วยครับสงบสุขนะครับเก่งมากนะครับวันนี้นักเรียนช่วยกันศึกษานะครับปรึกษากันนะครับแล้วก็ช่วยกันตอบดังนั้นนะครับก่อนทำกิจกรรมวันนี้ครูเลยให้โบนัสนักเรียนนะครับได้ดาวคนละ1ดวงเดี๋ยวเสร็จชั่วโมงนะครับมารับดาวที่ครูได้เลยทุกคนและวันนี้นะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำหันมาทางกระดานก่อนมาดูกิจกรรมก่อนวางปากกาใจเย็นนะครับใจเย็นกิจกรรมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนช่วยกันหาข้อความที่เป็นข้อความที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อศาสนาอื่นเนี่ยจะมีอยู่4ข้อความนะครับครูจะให้นักเรียนหาในตารางนี้นะครับแล้วก็เขียนข้อความลงไปกลุ่มไหนเสร็จก่อนให้ยกมือและรับไปเลยกลุ่มนั้นคนละ2ดาวพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับลงมือครับ

0: กลุ่ม4ยกมือก่อนเพื่อนเลยอ่ะกลุ่ม4ครับได้คำว่าอะไรบ้าง
1: 1พูดดูแคลนคำสอนของศาสนาอื่น2ดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอื่น3แสดงกิริยาไม่เคารพสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นข้อ4รบกวนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอื่นค่ะ
0: นะครับนั่งลงครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้ออกมาวงให้เพื่อนดูหน่อยครับว่าคำเหล่านี้อยู่ตรงไหนบ้างประโยคเหล่านี้นะครับ

0: ได้เหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนเพื่อนไหมครับมีคำว่าอะไรบ้างประโยคแรกถือว่าเป็นกริยาที่เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมต่อมาครับนี้ก็เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมต่อมาครับเหมาะสมไหมสุดท้ายนะครับนะครับนี่ก็เป็นอะไรครับข้อปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมนะครับเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันอีกทีนึงนะครับนะครับก็อย่างที่เพื่อนตอบเลยมีอะไรบ้างครับรบกวนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอื่นแสดงกริยาไม่เคารพสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นแต่ละศาสนามีสัญลักษณ์ใช่ไหมครับถ้าเป็นของศาสนาคริสต์ก็คืออะไรครับไม้กางเขนนะครับหรือศาสนาพุทธศาสนาพุทธพระพุทธรูปหรือธรรมจักรนะครับต่อมาพูดดูแคลนคำสอนของศาสนาอื่นได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ต่อมาครับดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอื่นไม่ได้นะครับนะครับต่อมานะครับครูเนี่ยมีเกมมาให้นักเรียนเล่นมีเกมอีกแล้วนะครับครูมีคำถามถามนักเรียนว่านักเรียนควรปฏิบัติต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นอย่างไรให้นักเรียนนะครับช่วยกันคิดและเขียนลงไปในกระดาษ A4 ให้ได้มากที่สุดว่าเราเนี่ยควรปฏิบัติต่อศาสนิกชนก็คือต่อคนที่นับถือศาสนาอื่นเนี่ยอย่างไรนะครับให้นักเรียนทำสักครู่นะครับ

0: หมดเวลาวางปากกาวางปากกาอ่ะนักเรียนครับเราจะมาเช็คกันว่ากลุ่มไหนได้เยอะที่สุดนะไหนกลุ่มไหนได้มากกว่า10ข้อยกมือมี3กลุ่ม3กลุ่มอ่ะมือลงเอา4กลุ่มมือลงกลุ่มไหนได้มากกว่า12ข้อยกมืออ่ะมือลงได้มากกว่า15ข้อยกมือกลุ่ม5ได้กี่ข้อลูก17ข้อโอ้โหอ่ะเรามาดูกันนะครับว่ากลุ่ม5นะครับได้คำตอบว่าอย่างไรกับคำถามที่ว่านักเรียนควรปฏิบัติต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นอย่างไรนะครับอ่ะกลุ่ม5พร้อมยังครับนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
1: ข้อ1นะครับไม่ดูถูกครับข้อ2เป็นมิตรกับทุกศาสนาครับข้อ3ให้เกียรติครับข้อ4ให้ความเคารพครับข้อ5พูดจาไพเราะครับข้อ6สำรวมกิริยามารยาทครับข้อ7ไม่เหยียดหยามครับข้อ8ไม่แสดงกิริยาไม่เหมาะสมครับข้อ9ไม่ประพฤติตนก้าวร้าวครับข้อ10มีมารยาทครับข้อ11ไม่ดูถูกศาสดาครับข้อ12ไม่นำพาศาสนาอื่นไปทางที่ผิดครับข้อ13ให้ความเคารพศาสนสถานครับข้อ14ไม่ดูถูกคำสอนศาสนาอื่นครับข้อ15ไม่นำพาไปทำสิ่งที่ต้องห้ามของศาสนาอื่นครับข้อ16เคารพหลักธรรมคำสอนของศาสนาอื่นครับข้อ17ไม่พูดถึงศาสนาอื่นในทางที่ไม่ดีครับ
0: นั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับมีกลุ่มไหนที่เพิ่มเติมจากคำตอบของเพื่อนไหมที่มีเพิ่มเติมกลุ่ม6เพิ่มเติมว่าอย่างไรครับ
2: ข้อ1เคารพศาสนาอื่นข้อ2ให้เกียรติศาสนาอื่นข้อ3ไม่ดูถูกศาสนาอื่นข้อ4ไม่เหยียดหยามศาสนาอื่นข้อ5ไม่ขัดขวางการทำพิธีกรรมของศาสนาอื่นข้อ6เคารพศาสดาของศาสนาอื่นข้อ7เคารพสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นข้อ8ไม่ดูหมิ่นศาสนาอื่นข้อ9ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อศาสนาอื่นให้เกียรติคำสอนของศาสนาอื่นให้เกียรติศาสนาให้เกียรติศาสนสถานของศาสนาอื่นไม่ทำลายพิธีกรรมของศาสนาอื่นไม่รบกวนการทำศาสนกิจของศาสนาอื่นไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันในศาสนสถานแต่งกายให้เหมาะสมต่อศาสนสถานของศาสนาอื่นค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเก่งมากนะครับนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบนะครับจากที่เพื่อนได้ตอบไปเนาะเพื่อนก็ตอบไปถือว่าครอบคลุมหรือยังครอบคลุมเกือบหมดแล้วทีนี้เรามาเติมเต็มนะครับก็คืออย่างที่นักเรียนตอบมาครับข้อ1นะครับก็คือทำไมครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยก็คือให้ความสำคัญไม่กล่าวคำจับจ้วงดูหมิ่นหรือคำที่ทำไมครับไม่สมควรพูดแบบนี้ครับต่อศาสดาของศาสนิกชนอื่น 2. ไม่พูดหรือทำอะไรที่เป็นการไม่เคารพต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่น 3. ไม่พูดหรือกระทำการใดๆที่เป็นการเหยียบย่ำทำลายคัมภีร์สำคัญในศาสนาของศาสนิกชนอื่นข้อ4ครับไม่ดูถูกเหยียดหยามหรือขัดขวางการปฏิบัติศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนิกชนอื่นนะครับก็ทำไมครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนอกจากนี้ดีมากเลยที่นักเรียนตอบมาเช่นไม่นำพาเพื่อนไปทำผิดในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนาอื่นนะครับหรือการแต่งกายสุภาพไปในศาสนสถานของศาสนาอื่นแล้วก็เป็นการให้เกียรตินะครับต่อมาครับข้อที่2ทุกคนล้วนปฏิบัติต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นด้วยความเหมาะสมสังคมจะเป็นอย่างไรข้อความนี้ก็คือถ้าเราเนี่ยปฏิบัติตนเนี่ยเหมาะสมต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นแล้วเนี่ย ด้วยความเหมาะสมเลยเนี่ยสังคมจะเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่ายังไงครับอ่ะกลุ่ม6ครับต่อด้วยกลุ่ม5และกลุ่ม4
2: สังคมจะมีความสงบค่ะ
0: สังคมจะมีความสงบอ่ะกลุ่ม5ล่ะครับนักเรียนคิดว่าอย่างไร
1: สังคมสงบสุขน่าอยู่แล้วก็ทุกคนเป็นมิตรกันครับ
0: นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับกลุ่ม4
3: สังคมจะน่าอยู่ขึ้นแล้วอยู่ด้วย
0: ว่าถ้าเราให้เกียรติกันนะครับสังคมก็จะเป็นครับสงบสุขเกิดความสามัคคีในสังคมในชุมชนเพราะในบางชุมชนก็มีการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนหลายๆศาสนาเช่นในอำเภอของเราเนี่ยหลักๆเลยที่เราเห็นเนี่ยมีอยู่กี่ศาสนา
4: 2 3
0: ใช่ไหมครับมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามนะครับซึ่งที่เราจะเห็นหลักๆเลยนะครับทั้งหมดนี้เราอยู่ในชุมชนเดียวกันนะครับอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันเราก็ต้องทำไงครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรของในชุมชนก็จะทำไงครับยั่งยืนเกิดความสงบสุขนะครับเกิดความสามัคคีของชุมชนขึ้นและส่งผลให้ทำไงครับเกิดความยั่งยืนในชุมชนนั่นเองในรวมทั้งในสังคมก็จะไม่มีปัญหานะครับที่เกิดขึ้นว่าคนในสังคมมาทำไมครับผิดใจกันทะเลาะกันในเรื่องของศาสนานะครับอ่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนกันในหน่วยที
4: ่2
0: เราจะขึ้นหน่วยที่2แล้วนะครับหน่วยที่2นี้จะเป็นเรื่องของหน้าที่พลเมืองนะครับซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือความหมายหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่1เรื่องความหมายหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอ่ะทีนี้นะครับทีนี้วันนี้อ่ะหันหน้ามาทางนี้ครับหันหน้ามาทางคุณครูแล้วนะครับอ่ะวันนี้ครูขอชื่นชมนักเรียนนะครับนักเรียนน่ารักมากนะครับอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยโดยเรื่องที่ครูจะชื่นชมนี้คือ1นะครับนักเรียนนะครับช่วยกันคิดคำ

0: ตอบคำถามปรึกษากันดีมากครูอยากให้ทุกๆชั่วโมงเนี่ยนักเรียนช่วยกันแบบนี้แหละครับดีมากเลยนะครับช่วยกันคิดช่วยกันตอบและที่สำคัญนะครับครูชื่นชมมากนักเรียนกล้าตอบนะครับนักเรียนกล้าตอบอย่างที่ครูบอกไปครับวิชาของครูเนี่ยตอบได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะผิดจะถูกนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะครับถ้าตอบมาแล้วผิดก็ทำไมครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราได้เรียนรู้นะครับนะทุกอย่างนะครับผิดเราสามารถแก้ไขได้ไหม
1: ได
0: ้ไม่ต้องกังวลเลยว่าผิดแล้วจะรู้สึกไม่ดีนะครับถ้าเราตอบผิดนะครับก็มีคำตอบที่ถูกแล้วก็แก้ไขให้ถูกเท่านั้นเองนะครับอ่ะและสิ่งที่ครูสังเกตได้นะครับช่วงนี้นะครับเมื่อครูบอกว่าบทเรียนครั้งต่อไปคืออะไรนะครับนักเรียนก็จะไปทบทวนนะครับไปอ่านมาก่อนไปจดบันทึกมาก่อนนะครับเมื่อเวลาตอบนะครับนักเรียนก็จะตอบได้อย่างมั่นใจนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้แต่เพียง

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: When the COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those materials.

0: we list all the medical supplies, or top five of the medical supplies that most hospitals want. We create another system called virtual stock. In the virtual stock, we can know how many of each medical items is donated or is distributed from the Ministry of Public Health or other parties. We have this virtual stock, right? The next thing that we do is the matching system. This matching system tries to match the supply that donors donate and the thing that could be allocated from the government to the hospital. The matching system can tell which medical supplies go to which hospital. After the matching system match supply with the demand of the hospitals, right, we are going to create a tracking system. This tracking system will be posted to the Thailand distribution post. When the Thailand distribution post see the item,
1: ออกอากาศช่อง BL TV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:06 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DL TV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DL TV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DL TV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันกับคุณครูกฤษณาค่ะในรายวิชาสุขศึกษาค่ะเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะนักเรียนในวันนี้ค่ะคุณครูจะมาทบทวนบทเรียนค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมายังจำกันได้ไหมคะนักเรียนปลายทางคะเรื่องที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นยังจำกันได้ไหมคะกิจกรรมที่เราทำแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปในเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการและนี่คือเรื่องที่เราได้เรียนกันไปค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมาและสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะคุณครูก็อยากให้นะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อจบชั่วโมงนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายการดูแลและรักษาประสาทได้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลระบบประสาทและกิจกรรมบริหารสมองได้เห็นถึงความสำคัญของการ

0: ดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติและนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะคุณครูก็จะมีคำถามมาให้นักเรียนรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการมีสมองที่ดีมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรวมด้วยช่วยคุณครูคิดและเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมนะคะนักเรียนถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันค่ะกับคำถามชวนคิดข้อนี้ค่ะจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่าการที่เรามีสมองที่ดีเราจะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีเพื่อนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ไม่หาวตลอดเวลาครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงนะคะในเรื่องของพฤติกรรมค่ะในเรื่องของการหาวในเวลาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนบอกว่าถ้าเพื่อนนะคะนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะกิจวัตรประจำวันในการใช้ชีวิตเขาก็จะไม่รู้สึกที่จะง่วงหาวหาวนอนใช่ไหมคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีเพื่อนอยากเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: มีสมาธิในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานค่ะ
0: ขอบคุณค่ะต่อไปค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะกลุ่มอื่นมีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะเราจะไปเข้าสู่คำถามชวนคิดข้อที่2ค่ะกับคำถามที่ว่าหากนักเรียนอยากมีสมองที่ดีควรจะมีการปฏิบัติอย่างไรนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะถ้าเราอยากมีพัฒนาการในระบบประสาทเรื่องสมองการคิดวิเคราะห์แยกแยะที่ดีนักเรียนคิดว่านักเรียนควรจะปฏิบัติหรือทำอะไรเพื่อให้สมองของเราโล่นแล่นแจ่มใสและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพมีตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: นอนให้เพียงพอค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่มีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
5: ฝึกฝนตัวเองอยู่บ่อยๆกับการทำอะไรต่างๆเช่นการนั่งสมาธิเป็นต้นครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะการมีสมาธิการมีสติฝึกฝนตนเองอยู่บ่อยๆนะคะต่อมาค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
6: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะที่เพื่อนต้นทางได้นำเสนอกันไปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรียนเมื่อนักเรียนได้ตอบคำถามกันแล้วนะคะคุณครูมีคลิปสาระดีน่ารู้ให้นักเรียนได้ลองทบทวนสิคะว่ากิจวัตรประจำวันหรือว่ากิจกรรมที่เราปฏิบัติกันนะคะจะทำให้เรามีสมองที่ดีได้อย่างไรพร้อมที่จะรับชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้หรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
7: คุณเคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่าอิจฉาหลงๆลืมๆนึกไม่ออกว่าตัวเองจะทำอะไรอาการเหล่านี้หมายถึงคุณต้องรีบกลับมาบริหารสมองเป็นสองเท่ากันแล้วก่อนที่โรคความจำสั้นนั้นจะถามหา การบริหารสมองคือการบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อคอร์พัสแคลอซัมซึ่งเชื่อมสมองสองซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกันแข็งแรงและทำงานคล่องแคล่วอันจะทำให้การถ่ายโยนข้อมูลและการเรียนรู้ของสมองสองซีกเป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพช่วยให้เกิดการผ่อนคลายทำให้สภาพจิตใจเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้เกิดความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอารมณ์ขันมาเริ่มกันเลยค่ะท่าบริหารปุ่มสมองใช้มือซ้ายวางบริเวณไหปลาร้าคลำหาร่องหลุมตื้นๆโดยมือขวาวางไว้ที่ตำแหน่งสะดือให้นวดบริเวณนี้ประมาณ30วินาทีจากนั้นสลับตำแหน่งมือทั้งสองข้างท่าปุ่มขมับให้ใช้นิ้วทั้งสองข้างนวดขมับเบาๆวนเป็นวงกลมประมาณ30วินาทีถึง1นาทีท่าปุ่มใบหูให้ใช้นิ้วโป้งและก็นิ้วชี้จับที่ส่วนบนสุดของใบหูทั้งสองข้างให้นวดไล่ลงมาจนถึงติ่งหูเบาๆทำซ้ำๆหลายๆครั้งท่าบริหารปุ่มสมองปุ่มขมับและปุ่มใบหูช่วยกระตุ้นประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองช่วยการพูดอ่านเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฝึกการเคลื่อนไหวสลับข้างช่วยกระตุ้นความจำการมองและการคำนวณระยะท่าที่1 นับ1ถึง10ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมามือซ้ายชูนิ้วชี้ตั้งขึ้นเป็นนับ1มือขวาให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ2ให้เปลี่ยนเป็นมือขวาชู2นิ้วส่วนมือซ้ายชี้นิ้วขนานกับพื้นนับ3ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้าย3นิ้วมือขวาก็ให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ4ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวา4นิ้วนับ5ให้เปลี่ยนชูมือซ้าย5นิ้วนับ6ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วก้อยนับ7ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วนางนับ8ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วกลางนับ9ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วชี้นับ10ให้เปลี่ยนมาเป็นกำมือขวาที่2จีบ L ยกมือทั้งสองข้างขึ้นข้างหนึ่งให้ทำท่าจีบส่วนอีกข้างหนึ่งให้ทำรูปตัว L ทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่3โป้งก้อยยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาข้างหนึ่งทำท่าโป้งส่วนอีกข้างหนึ่งทำท่าก้อยทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่4แตะจมูกแตะหูมือขวาแตะจมูกมือซ้ายแตะที่หูขวาลักษณะคล้ายกันและเปลี่ยนมือซ้ายแตะจมูกมือขวาแตะที่หูซ้ายทำสลับกันไปมาท่าที่5แตะหูมือซ้ายอ้อมไปที่หูขวาส่วนมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายเปลี่ยนมาเป็นมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวาทำสลับไปมาท่าสุดท้ายท่าผ่อนคลายใช้มือทั้งสองข้างประกบกันในลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูมโดยให้นิ้วทุกนิ้วสัมผัสกันเบาๆพร้อมกับหายใจเข้าออกใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีช่วยสร้างสมาธิเป็นการเจริญสติการบริหารเป็นประจำช่วยลดความเร็วของคลื่นสมองช่วยเปลี่ยนคลื่นเบต้าเป็นอัลฟาซึ่งเป็นภาวะที่สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดรู้อย่างนี้แล้วมาบริหารสมองเป็น2เท่ากันเถอะ
0: เ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ที่ใช้ในการ

0: ศึกษาในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับสื่อวิทัศน์ในครั้งนี้ด้วยค่ะทีนี้เราจะฝึกปฏิบัติไป
1: เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วนางนับ8ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วกลางนับ9ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วชี้นับ10ให้เปลี่ยนมาเป็นกำมือขวาท่าที่2จีบ L ยกมือทั้งสองข้างขึ้นข้างหนึ่งให้ทำท่าจีบส่วนอีกข้างหนึ่งให้ทำรูปตัว L ทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่3โป้งก้อยยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาข้างหนึ่งทำท่าโป้งส่วนอีกข้างหนึ่งทำท่าก้อยทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่4แตะจมูกแตะหูมือขวาแตะจมูกมือซ้ายแตะที่หูขวาลักษณะคล้ายกันและเปลี่ยนมือซ้ายแตะจมูกมือขวาแตะที่หูซ้ายทำสลับกันไปมาท่าที่5แตะหูมือซ้ายอ้อมไปที่หูขวาส่วนมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายเปลี่ยนมาเป็นมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวาทำสลับไปมาท่าสุดท้ายท่าผ่อนคลายใช้มือทั้งสองข้างประกบกันในลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูมโดยให้นิ้วทุกนิ้วสัมผัสกันเบาๆพร้อมกับหายใจเข้าออกใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีช่วยสร้างสมาธิเป็นการเจริญสติ
0: ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกตินะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตแจกใบความรู้ก่อนนะคะ

และเมื่อนักเรียนได้ใบความรู้กันทุกคนแล้วนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะอย่าลืมนะคะศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ครูให้ไปนะคะกับเรื่องของวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะในชีวิตประจำวันของเรามันมีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยดูแลรักษาระบบประสาทของเราเราจะมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะนักเรียนนั่นก็คือรูปของอะไรเอ่ยตรวจวัดสายตาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทในเรื่องของการตรวจวัดสายตาจะส่งผลอย่างไงนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการตรวจสุขภาพ

0: ประจำปีหรือการตรวจวัดสายตามันมีผลอย่างไรกับระบบประสาทของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องสายตาในการมองเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนหนังสืออ่านหนังสือเราก็จะเป็นยังไงคะอ่านหนังสืออาจจะมองภาพแล้วภาพมันซ้อนภาพมันเบลอถ้าเรามีปัญหาเรื่องสายตาเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำยังไงกับตัวเองคะทำยังไงเอ่ยตรวจวัดสายตาหรือถ้าเราสายตาปกติแล้วเราเกิดมีปัญหาสุขภาพทางด้านอื่นเราก็ควรจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะอย่างน้อยค่ะปีละ1ครั้งต่อมาค่ะหัวข้อที่2กับภาพนี้ค่ะนักเรียนกับคำถามที่ว่าดีต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดจากภาพนี้สิคะว่าดีต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรจากอาหารภาพนี้มีผลต่อระบบประสาทไหมนักเรียนคิดว่ายังไงสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มได้เลยค่ะมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะภาพนี้คืออาหารอะไรเอ่ยอาหารแปรรูปไหมถ้าเรารับประทานอาหารแปรรูปนะคะจะส่งผลดีต่อระบบประสาทของเราไหมหรือจะส่งผลดีต่อร่างกายของเราหรือไม่อย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มนะคะต่อมาค่ะภาพนี้2ภาพเป็นยังไงคะนักเรียนมองเห็นถึงความแตกต่างของภาพไหมเห็นถึงลักษณะของอาหารที่เราควรที่จะเลือกบริโภคไหมคะภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นอาหารแบบไหนเอ่ยอาหารที่ครบ5หมู่นะคะเราควรเลือกที่จะรับประทานอาหารให้หลากหลายให้ครบ5หมู่ต่อ1วันใช่ไหมคะจะได้มีผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราต่อมาค่ะนักเรียนคะกับหัวข้อนี้กินอย่างไรสมองสตรองโลดแล่นแจ่มใสนักเรียนคิดว่าเราจะต้องรับประทานหรือมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรจึงจะทำให้สมองของเราโลดแล่นแจ่มใสเวลาเรียนสามารถที่จะมีสมาธิสติแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่ได้รับอย่างตรงไปตรงมานักเรียนคิดว่าเราต้องเลือกรับประทานอาหารแบบไหนเอ่ยอาหารแบบไหนคะอาหารที่มีประโยชน์ก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์นะคะก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลานะคะถั่วเมล็ดต่างๆนะคะเครื่องในสัตว์นะคะรับประทานอาหารให้หลากหลายนะคะแล้วก็มีปริมาณไขมันที่น้อยหรือว่ามากคะเราควรรับประทานไขมันให้มากหรือน้อยน้อยนะคะปริมาณไขมันที่ต่ำนะคะใน1วันเราควรบริโภคผักผลไม้ไหมควรไหมคะควรบริโภคผักผลไม้แล้วก็อย่าลืมค่ะดื่มน้ำทุกๆวันด้วยนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะได้รับสารอาหารที่ครบค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะภาพนี้เราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเราไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะเกิดผลต่อสุขภาพร่างกายของเราระบบประสาทของเราก็จะทำงานเป็นปกติไหมคะไม่ปกตินะคะต่อมาค่ะรูปภาพนี้นั่นก็คือสื่อถึงเรื่องของการออกกำลังกายค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยมีคำถามกับตัวเองหรือไม่ว่าเราเป็นนักเรียนเราจะออกกำลังกายอย่างไรชีวิตประจำวันของเราสามารถแปรออกมาหรือว่าทำให้มันเป็นวิถีของการออกกำลังกายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ยกตัวอย่างให้ครูสัก1วิธีได้ไหมคะกับการใช้ชีวิตประจำวันในโรงเรียนเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าสิ่งที่เราเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนั้นมาสู่การออกกำลังกายได้มีตัวแทนนักเรียนเชิญค่ะ
2: ช่วยครูยกหน่องยกของหนักๆครับ
0: โอเคขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนก็พูดถึงหัวข้อการออกกำลังกายแล้วก็ยังพูดถึงในเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะนักเรียนนั่นก็คือการช่วยคุณครูถือของนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคุณครูได้ยินนะคะว่าเมื่อกี้นี้เพื่อนพูดถึงในเรื่องของการเดินใช่ไหมครูได้ยินเสียง

0: ว่าใครพูดเอ่ยการเดินเดินยังไงคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนจะเดินยังไงให้ถือว่าการใช้ชีวิตประจำวันในการเรียนของเราเท่ากับการออกกำลังกาย
1: คือการเดินขึ้นลงเวลาไปเรียนคาบอื่นหรือว่าวิชาอื่นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะพูดถึงนะคะในช่วงวัยของเรานะคะให้ได้นะคะไม่ควรต่ำกว่ากี่ชั่วโมงคิดว่าอย่างน้อยให้ได้8ชั่วโมงนะคะเราควรที่จะนอนก่อนที่จะถึงเวลา4ทุ่มใช่ไหมคะอันนี้คือในเรื่องของการดูแลนะคะรักษาสุขภาพหรือว่าวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติค่ะต่อมาค่ะเราก็ควรที่จะมีการระมัดระวังค่ะไม่ให้เกิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกระทบกระเทือนศีรษะนะคะแล้วก็กระดูกสันหลังนะคะถ้าสมมุติว่าชีวิตประจำวันของเราจะต้องใช้รถจักรยานยนต์ค่ะนักเรียนเราก็ควรที่จะสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันนะคะการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เมื่อเรานะคะจากภาพนี้ในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะคะเพราะว่ากีฬาบางประเภทนะคะอาจจะเป็นกีฬาเกี่ยวกับเรื่องของการปะทะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนะคะเราก็ต้องสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองนะคะไม่ควรที่จะประมาทค่ะและต่อมาค่ะนักเรียนในวันนี้ค่ะก็มาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมเกมทดสอบความจำค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ฝึกบริหารสมองจากคลิปวิดีทัศน์กันไปแล้ววันนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมเกมทดสอบความจำมาให้ทุกคนค่ะได้ลองทดสอบสิคะว่าความจำระยะสั้นของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาดูค่ะว่ากิจกรรมในวันนี้กติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นยังไงนะคะข้อแรกค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีเลยนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยอะไรคะสมุดนะคะถ้านักเรียนปลายทางไม่มีสมุดก็สามารถนำกระดาษก็ได้นะคะนักเรียนต้นทางก็จะมีสมุดมานะคะเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะเมื่อนักเรียนมีสมุดค่ะคุณครูก็มีเหมือนกันค่ะคุณครูมีชุดคำที่เป็นข้อมูลให้นักเรียนอยู่ด้วยกัน2ชุดค่ะเพื่อที่จะมาทดสอบความจำของนักเรียนค่ะโดยคุณครูนะคะจะเปิดชุดค่ะชุดที่1แล้วมีเวลาให้นักเรียนจดจำชุดคำที่1เป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ย30วินาทีค่ะเมื่อหมด30วินาทีนั้นแล้วนักเรียนก็จะต้องเขียนคำจากชุดที่1ที่นักเรียนจดจำไว้ให้ได้นะคะในเวลาเท่าไรเอ่ย1นาทีให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อหมดเวลา1นาทีคุณครูก็จะให้นักเรียนพัก30วินาทีต่อมาคุณครูก็จะเปิดชุดคำที่2แล้วก็จะปฏิบัติเหมือนเดิมเหมือนชุดคำที่1เพราะฉะนั้นสำหรับกิจกรรมในวันนี้นอกจากที่เราจะทดสอบความจำระยะสั้นของเราแล้วคุณครูก็ยังจะให้นักเรียนเรียนรู้นะคะความรู้คู่คุณธรรมนะคะเราจะไม่มีการแอบไปมองของเพื่อนหรือแอบจดจำคำหลังจากที่ครูเฉลยแล้วเขียนบันทึกลงไปตกลงไหมคะตกลงพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งถ้าเราพร้อมแล้วคุณครูก็จะเปิดชุดคำที่หนึ่งทุกคนพร้อมที่จะจดจำหรือยังเวลาที่เราจำเราจะเขียนไม่เอ่ยไม่เขียนเพราะฉะนั้นความรู้คู่คุณธรรมนะคะโปรดจงจดจำคำชุดที่หนึ่งคุณครูจะเปิดและให้เวลาจำกี่วิ30โอเคพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมพอไหม
2: พร้อม
0: เตรียมตัวค่ะเริ่มค่ะ

ายทางคะเป็นยังไงคะ30วินาทีคำที่คุณครูให้จำเป็นยังไงกันบ้างพร้อมหรือยังกับการเรียนรู้ในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วหยิบสมุดขึ้นมาหรือจะเป็นกระดาษก็ได้ปากกาให้พร้อมคุณครูจะนับถอยหลัง1นาทีเขียนให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วครูจะนับถอยหลังแล้วนะคะเริ่มค่ะ

กาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเวลา1นาทีคุณครูจะให้เวลาพัก30วินาทีนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเราจะไปชุดคำที่2กันแล้วนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วพัก30วินาทีค่ะ

็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะพัก30วินาทีแล้วพร้อมสำหรับชุดที่2หรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูก็จะให้เวลาในการจดจำค่ะ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะเปิดชุดคำที่2แล้วนะคะนักเรียนไปทางพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

ไงกันบ้างคะสำหรับการจดจำชุดคำที่สองพร้อมที่จะบันทึกลงไปในสมุดแล้วใช่ไหมคะครูครูจะให้เวลานะคะในการเขียนบันทึกลงไปในสมุด1นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ

หมดเวลาวางปากกาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะแล้วก็หมดเวลาลงแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะทุกคนพัก30วินาทีค่ะ

0: ้อมแล้วนะคะเราจะไปเฉลยชุดคำที่1และชุดคำที่2พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะสำหรับการตรวจชุดคำที่1และคำที่2ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากที่คุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะมีในเรื่องของความจำสมาธิและการเรียนรู้นะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะลองตรวจคำของตนเองว่าชุดคำที่1เราได้กี่คะแนนชุดคำที่2เราได้กี่คะแนนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเฉลยให้ถ้าพร้อมแล้วเราสามารถที่จะตรวจเองได้เลยไหมคะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางคะเราจะเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับชุดคำที่1ค่ะนั่นก็คือคำว่าอะไรบ้างเอ่ยช่วยคุณครูออกเสียงหน่อยได้ไหมคะช่วยอ่านออกเสียงให้คุณครูฟังดังๆชัดๆคำแรกคือคำว่า
1: ประตู
0: คำที่สอง
1: พ
0: ม่าคำที่สาม
1: บ
0: ้านคำที่สี
1: ่
0: คำที่ห้าก
1: ระจก
0: คำที่หก
1: เป
0: ิดคำที่เจ็ดคำที
1: ่
0: เป็นยังไงกันบ้างคะชุดคำที่1เราได้กี่คำได้กี่คะแนนรวมคะแนนชุดคำที่1ได้เลยค่ะโอ้โหมีทั้งหมด15คำเราได้กันกี่คำคะ15 13 12นะคะนักเรียนปลายทางละคะได้กันกี่คำเอ่ยต่อมาค่ะชุดคำที่2นะคะคุณครูจะเปิดชุดคำที่2แล้วนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะได้ทั้งหมดกี่คำเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางได้กันกี่คำคะได้กี่คะแนนกับเฉลยชุดที่2กับคำที่คุณครูกำหนดให้พร้อมไหมคะเราจะไปดูเกณฑ์การให้คะแนนแล้วลองมาดูสิคะว่าในเรื่องของการทดสอบความจำระยะสั้นของเรานั้นจะเป็นอย่างไรจะอยู่ในเกณฑ์ไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเกณฑ์การให้คะแนนกันเลยค่ะนะคะมาดูค่ะเกณฑ์ในการทดสอบความจำนะคะช่วงคะแนนนะคะช่วงแรกถ้านักเรียนได้1ถึง6คะแนนค่ะแปลว่านะคะความจำระยะสั้นยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะอาจจะมีขี้ลืมบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เราสามารถที่จะพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้ต่อมาค่ะช่วงคะแนนที่2ก็คือ 7-10 คะแนนแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ของความจำระยะสั้นเป็นมาตรฐานค่อนข้างดีต่อมาค่ะในช่วงของ10คะแนนขึ้นไปได้กันเยอะเลยใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนพร้อมที่จะนำเสนอไหมคะโอเคค่ะเริ่มจากตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลระบบประสาทให้ทำงาน
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเพื่อนพูดถึงกิจกรรมการฝึกความจำนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมเกม

0: ทดสอบความจำที่เราได้ทำไปนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสั้นๆแต่ถ้าเราอยากจะมีความจำระยะยาวหรือความจำที่นานขึ้นเราก็ควรที่จะหมั่นทบทวนยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ในวันนี้หรือว่าการเรียนในแต่ละรายวิชาถ้านักเรียนกลับไปแล้วทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือเสริมเพิ่มเติมก็จะเป็นยังไงคะทำให้เรามีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นจดจำนะคะได้มากขึ้นตัวแทนนักเรียนมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะเชิญค่ะ
1: ทดสอบความจำค่ะแล้วก็ทำให้เรามีสมาธิในการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะแล้วเราก็สามารถรู้ได้ค่ะว่าระยะความจำของเราอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้เพิ่มเติมนะคะหัวข้อในเรื่องของสมาธิและการจดจ่อกับสิ่งที่ทำค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มใดจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำในวันนี้เป็นอย่างไรนักเรียนได้เรียนรู้อะไรค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเราจะไปหัวข้อต่อไปกันค่ะนักเรียนกับเรื่องของใบงานค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบงานเรื่องบันทึกการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราลองมาดูใบงานนี้ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบงานให้นะคะแต่ก่อนที่จะแจกใบงานค่ะนักเรียนคุณครูอยากจะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองสังเกตใบงานนี้ก่อนนะคะใบงานนี้เป็นใบงานที่คุณครูไม่ได้ให้ทำในชั่วโมงนะคะไม่ได้ให้ทำในชั่วโมงแปลว่าเราจะต้องส่งวันนี้ไหมไม่ต้องส่งนะคะเราจะมีการนำกลับไปทบทวนค่ะทบทวนอะไรเราลองมาดูค่ะใบงานเรื่องบันทึกการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนค่ะใช้นะคะใบความรู้ที่คุณครูแจกไปค่ะแล้วนักเรียนลองดูสิคะว่ากิจกรรมที่เราได้ทำนั้นเราสามารถที่จะนำมาใส่ในใบงานได้อย่างไรนั่นก็คือในเรื่องของการเขียนบันทึกกิจกรรมที่เป็นการรักษาระบบประสาทลงไปในใบงานนี้ค่ะอย่างน้อยกี่กิจกรรมเอ่ยกี่กิจกรรมคะอย่างน้อยกี่กิจกรรมเอ่ย5กิจกรรมค่ะอย่างน้อยนะคะนักเรียนจะต้องจดบันทึกกิจกรรมนะคะที่ตนเองได้ทำนะคะแต่จะต้องเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทำหรือปฏิบัติแล้วคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นไงคะเป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับระบบประสาทของเรานะคะทำแล้วทำให้ร่างกายของเราเป็นไงคะอาจจะมีในเรื่องของความจำสมาธิหรือการเรียนรู้ที่ดีขึ้นแต่ครูคะวันนี้หนูเขียนว่าหนูรับประทานอาหารที่คิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลยเขียนลงไปได้ไหมเขียนได้ค่ะเราสามารถบันทึกลงไปได้แต่สิ่งที่เรารับประทานเรารู้ตัวว่ามันไม่ดีกับร่างกายแต่เรารับประทานไปแล้วเราก็จะต้องบอกให้กับตัวเองทราบว่าสิ่งที่เราทานนั้นเกิดผลเสียต่อระบบประสาทอย่างไรนะคะโอเคไหมยกตัวอย่างนะคะครูมีตัวอย่างบันทึกให้นักเรียนได้ดูค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่าวันนี้นะคะวันที่1กิจกรรมที่1เลยยกตัวอย่างนะคะคุณครูรับประทานข้าวกล้องนะคะผัดเครื่องในใส่ขิงแล้วก็รับดื่มนม1กล่องก็คือทานข้าวแต่ว่าเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไม่ขัดสีนะคะควบคู่กับอาหารก็คือผัดเครื่องในก็คือเครื่องในสัตว์ใส่ขิงนะคะแล้วก็ดื่มนมแต่นักเรียนสามารถเลือกเมนูของตัวเองแล้วก็เขียนลงไปก็ได้หรือนักเรียนจะเขียนกิจวัตรประจำวันอย่างอื่นได้ไหมคะนอกเหนือจากการรับประทานอาหารได้ไหมได้โอเคค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะแจกใบงานให้นักเรียนแล้วนะคะแล้วใบงานนี้เอากลับไปทำที่ไหนคะที่บ้านได้ค่ะ

0: ต่อมาค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการจดบันทึกที่คาดเคลื่อนหรือว่าอาจจะยังไม่ เข้าใจนะคะเราลองจะมาทบทวนกันอีกครั้งค่ะนักเรียนการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะเราจะมีวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทอย่างไรให้ทำงานอย่างปกตินั่นก็คือ 1. สำรวจและดูแลสุขภาพตนเอง 2. ค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายยกตัวอย่างเช่นอาหารหลัก5หมู่1วันนักเรียนควรรับประทานอาหารให้หลากหลายนะคะแล้วก็เลือกบริโภคอาหารที่ไม่แปรรูปไม่เป็นอาหารรสจัดยกตัวอย่างเช่นหวานจัดเค็มจัดหรือว่าเผ็ดจัดนะคะก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายต่อมาค่ะการออกกำลังกายนะคะนักเรียนก็ควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วถ้าร่างกายของเรานะคะมีความผิดปกติรู้สึกว่าไม่สบายหรือรู้สึกว่าสายตาของเราเวลาอ่านหนังสือแล้วมีภาพซ้อนนะคะมองภาพนะคะมัวนักเรียนก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะควรที่จะมีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยค่ะปีละ1ครั้งนะคะและนี่ก็คือวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะและนักเรียนคะอย่าลืมนะคะใบงานที่คุณครูแจกไปเราจะนำกลับมานะคะแล้วนำมาส่งคุณครูอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะและในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะกับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อและอย่าลืมค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนอกจากใบงานที่คุณครูฝากไว้ในวันนี้แล้วก็ยังมีนะคะในเรื่องของใบความรู้นะคะเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อและบัตรคำรูปภาพต่อมไร้ท่อและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อมีกระดาษฟิปชาร์ตและสีเมจิกค่ะและนี่คือสิ่งที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสัปดาห์ถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะและคุณครูปลายทางค่ะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: ภูมิประเทศจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างสรีดผงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างๆโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกัมมาจลปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน
1: หลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
2: อันนี้บวกอันนี้อันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
3: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุข
2: เป็นสุขแก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
3: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆ คิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
4: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่า

0: แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
1: ฮะมาโครไมโครคืออะไรฮะคุณตา
0: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพใน
2: วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงส์ถิตารีวงสว่างพาณิชย์เช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นนะคะว่ารายการของเรานำเสนอเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่หากเราอยากรักษาที่ต้นเหตุนะคะเราก็ต้องป้องกันแล้วก็รักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงส์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหลักการโภชนาการนะคะที่เขาเรียกกันว่ายินหยางค่ะจะเป็นยังไงมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะแพทย์หญิงลลิตาธีรศิริผู้บริหารและแพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาถามถึงเรื่องของโภชนาการตามหลักยินหยางอย่างแรกเลยอยากจะรู้ว่าสัญลักษณ์ยินหยางเนี่ยค่ะมีความหมายว่ายังไงคะ
1: หมอเริ่มอย่างนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะท้าความไปก่อนหน้านั้นคือทฤษฎีของอาหารของจีนเนี่ย
0: ค่ะ
1: หรือทฤษฎีที่เป็นเรื่องของอาหารหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
0: ค่ะ
1: หรือเรื่องการแพทย์แบบตะวันออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการแพทย์แบบตะวันตกนะคะเราถือว่าทฤษฎีต่างๆของซีกตะวันออกเนี่ยเป็นการแพทย์เชิงปรัชญาเพราะฉะนั้นมันถึงมาถึงเรื่องของยินหยางมากน้อยร้อนเย็นพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องแบบจีน
0: ค่ะ
1: โดยหลักโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแพทย์แบบนี้เนี่ยก็คือเขาพยายามจะบอกเราว่าคนแต่ละคน

0: นะคะโรคแต่ละโร
1: ค
0: ใช้อาหารอย่างเดียวกันไม่ได้ไม่มีสูตรสำเร็จไม
1: ่
0: ใช่ว่าคนจะต้องกินอย่างเนี้ยข้าวผัดก็ข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดอย่างเง
1: ี้
0: ยข้าวผัดอาจจะไม่เหมาะกับบางคน อะไรเงี้ยบางคนอาจจะเหมาะกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขากำลังจะบอกว่าอย่างนี
1: ้
0: ของไทยเราก็เป็นอย่างนั้นก็คื อการแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอายุรเวทเนี่ยก็จะแบ่งอาหารออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอะไรเงี้ยค่ะตามโครงสร้างสรีระของร่างกายของเราซ
1: ึ่
0: งม
1: ัน
0: เป็นคนละเรื่องกันนะคะทีนี้ของจีนเนี่ยเขาในเมื่อเขาแบ่งทุกอย่างเนี่ยออกเป็นยินกับหยางเป
1: ็
0: นร้อนกับเย็นเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อย่างเนี้ยนะคะเขาก็เลยจัดอาหารให้มันสอดคล้องกับลักษณะของคน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเขาบอกผู้ชายเป็นหยางผู้หญิงเป็นยินแต่มันไม่แน่หรอกผู้หญิงบางคนก็หยางมากเหมือนกันผู้ชายบางคนก็ยินมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาการต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนมือเย็น
1: ค่ะ
0: เท้าเย็นอย
1: ่
0: างนี้เขาก็เรียกบอกว่าโอ้อย่างนี้ยินคุณเยอะมากเลยหรือว่าหยางคุณขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหร
1: ือ
0: บางคนเนี่ยโอ้อะไรก็เดี๋ยวก็แผลร้อนในเด
1: ี๋
0: ยวก็เหงื่อแตกเดี๋ยวก็ขี้ร้อนอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้มันก็จะไปออกไปทางหยางเพราะฉะนั้นอาหารของคนสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะสมมติว่าของคุณเนี่ยหยางเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปกินอะไรที่มันร้อนๆเข้าไปอีกซึ่งเป็นหยางอ่ะเช
1: ่
0: นขิงอย่างเงี้ยนะคะขิงเนี่ยเราเข้าใจดีแหละว่ามันเป็นอะไรที่มันให้ความร้อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่แน่ถ้าคุณกินอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแผลร้อนในปากใช่ไหมคะหรือว่าถ้าคุณยินเยอะๆมือยินเย็นเท้าเย็นแล้วไปกินอะไรอย่างหัวใช้เท้าหน่อไม้อะไรที่มันเป็นเย็นแบบที่คนบ้านเรารู้จักกันนะคะก็ไม่แน่คุณอาจจะปวดข้อก็ได้ซึ่งแบบเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านยินอะทางด
1: ้
0: านม
1: ัน
0: เย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออัมพาตใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพาไปสู่โรคแบบนั้นเพราะฉะน
1: ั้
0: นถ้าคุณมีอาการอย่างหนึ่งเพื่อทำให้มันกลับมาสู่สมดุลเนี่ยอาหารของคุณเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเวลาอาม่าในสมัยก่อนเขาจัดให้อ่ะเขาดูแลเราแบบนี้อยู่แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเช่นที่คนไทยจะถูกห้ามมากๆเลยคือไม่ให้กินหัวไชเท้าไม่ให้กินหน่อไม้เพราะเขาบอกว่ามันเย็นเกินไปมันจะล้างยาถ้าคุณไม่สบายเนี่ยมันจะล้างยาแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ระดับชาวบ้านแบบอาม่าพูดนะคะมันมีบันทึกมาตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนนะคะมีหมอชื่อซุนสู่เหมานะคะเป็นคนบันทึกไว้ว่าไหนมันร้อนไหนมันเย็นแล้วมีทฤษฎีเป็นตำราเยอะเลยแล้วก็ในสมัยของราชวงศ์ชิงก
1: ็
0: มีตำราเขาเรียกตำราของจักรพรรดิเหลืองนะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องอาหารเหล่านี
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งเขาใช้กันในวังหมอยกตัวอย่างเช่นอย่างหน่อไม้เนี่ยที่บ้านราจีเนี่ยน้ำอ้อยน
1: ้
0: ำผึ้งเป
1: ็
0: นอย่างหมดนะคะส่วนอาหารรสเค็มรสขมรสเปรี้ยวอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นยินจะให้ความรู้สึกที่มันเย็นกว่านะคะทีนี้คุณจะกินยินกินหยางเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายของตัวเองด้วยอารมณ์ของตัวเองด้วยถ้าหูขี้โมโหหงุดหงิดเขาก็ถือว่าคุณอะหยางเยอะคุณก็ต้องไปกินอะไรที่เป็นกลุ่มยินเย็นๆนู่น
1: ม
0: ันถึงจะสุขภาพดีขึ้นหรือฤดูกาลเป็นต้นอย่างตอนนี้หน้าร้อนตับแตกเงี้ยนะคุณไปกินขิงเนี่ยก็คงยิ่งร้อนกินลิ้นจี่ก็คงร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คุ
0: ณก็ต้องหันไปกินอะไรอย่างแตงโมแตงกวาซึ่ง
1: อันนี้คือเย็น
0: เย็นคนจีนก็กินหน้าร้อนเพราะว่าเวลาเขาก่อนสมัยก่อนเขาเดินทางอ่ะเขาจะไม่มีขวดน้ำไม่มีอะไรเขาก็จะถือแตงกวาไปแทะอันนั้นก็คือเย็นนั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะเรื่องอาการอีกที่คุณเป็นอย่างที่พูดตะกี้มือเท้าเย็นปวดหลังปวดเอวอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอาหารอีกกลุ่มนึงอ
1: ันนั้นคือพื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้ว
0: พื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนด้วยอาหารจะไม่เหมือนกันนะ
1: คะ
0: หรือโรคที่คุณเป็นอยู
1: ่
0: นะคะยกตัวอย่างเช่นที่เขาบันทึกมาแล้วมันเข้ากับการกับของ
1: ท้องผูกต้องทานเป็นยินหรืออย่างคะ
0: คือท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรดื่มชา
1: อ๋อค่ะ
0: นะคะ เรื่องของท้องเนี่ยมันยังสลับซับซ้อนนะคะท้องอย่าง IBS อย่างเงี้ยไอ้ลำไส้แปรปรวนเนี่ยยินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยลมในท้องเยอะเกินไปซึ่งก็ถ้าเป็น

0: การแพทย์แผนจีนเขาก็จะไม่แนะนำให้กินผักสดผลไม้สดอะไรที่มันเย็นๆอย่างนั้นนะเขาไม่ให้กินเขาก็จะให้เป็นขิงเป็นส่วนมากเป็นขิงแหละมันจะอุ่นท้องซึ่งตอนหลังเราก็พบว่าขิงเนี่ยมันมีสารจินเจอร์โรซึ่งทำให้ลดการเกร็งตัวของลำไส้และทำให้มันดีขึ้น
1: ให้ปวดท้อง
0: อย่างนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่ทุกวันนี้เราก็เอามาใช้อยู
1: ่
0: นะคะทีนี้เราหมออยากจะพูดถึงเรื่องอาหารที่มันค่อนข้างสมดุล นะคะว่าเขาจัดกันยังไงเนี่ยนะคะนอกจากกระเพาะปลากับหน่อไม้แล้วเนี่ยนะคะมันยังมีอีกชาขิง
1: ชา
0: ขิงจริงๆไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกเกร็ดหิมะมันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลในลูกพลับค่ะที่มันจะดันออกมาอยู่ที่ผิวมันก็เป็นจุดๆๆๆแล้วมันก็เป็นน้ำตาลเหมือนกับไอซิ่งเลยแล้วก็เย็นๆเขาก็จะฝานลูกพลับเนี่ยใส่ลงไปในน้ำขิงอันนั้นคือการจัดให้น้ำขิงเนี่ยมันไม่ร้
1: อ
0: นแล้วก็เขาสะเทินด้วยเอาเม็ดสนใส่ลงไปด้วย
1: เม็ดสนคือเย็นใช่ไหม
0: เม็ดสนมันสะเทินนะคะคือทำให้มันสะเทินยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะแก้อย่างเนี้ยนะคะอันอื่นอีกเนี่ยที่เขาจัดสมดุลในอาหารนะคะหัวไชเท้า
1: ค่ะ
0: หัวไชเท้าเนี่ยโอ้อาม่าเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดเพราะมันจะซวยตัก
1: ค่ะบางคนบอกว่าเป็นพิษอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: มันจะล้างยามันจะอะไรมันจะคล้ายๆกับคืออย่างนี้นะคะคือคนจีนโบราณเนี่ยเวลาเขาต้องการโป๊คือต้องการบำรุงตัวเองเนี่ยเขาก็จะใช้โสมนะคะใช้สมุนไพรบางอย่างที่มีฤทธิ์บำรุงซึ่งมันไปทางร้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินหัวไชเท้าเนี่ย
1: มันไปล้าง
0: มันก็จะไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะถูกห้ามไม่ให้กินหัวไชเท้าแต่จริงๆแล้วเราจะเอามาทำน้ำแกงกินหรือมาทำจับฉ่ายหรือมาทำอะไรมันก็ย่อมได้มันไม่ใช่ว่าห้ามกินซะทีเดียวมันอยู่ที่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบำรุงทำให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะต้องไม่กินหัวไชเท้าเข้าไปแก้กันอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าช่วงไหนต้องการบำรุงใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ห้ามซะทีเดียว
1: คือไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
0: ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับในแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะในแผนปัจจุบันเนี่ยที่มันไปสอดคล้องกับของจีนเนี่ยก็คือกะหล่ำปลี
1: ค่ะ
0: นะคะกะหล่ำปลีเนี่ยเขาเอาไว้ใช้รักษาแผลในกระเพาะในการแพทย์แผนจีนนะคะเขาใช้กะหล่ำปลีมารักษาแผลในกระเพาะเราอาจจะเอากะหล่ำปลีมาคั้นเอาน้ำแล้วกินวันละแก้วนะคะ
1: คั้นสดเลยใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าพอพูดถึงกะหล่ำปลีสดเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าเดี๋ยวมันก็ไปยับยั้งการดูดซึมของไอโอดีนที่จะทำให้ไทรอยเนี่ยมันอาจจะเป็นคอพอกได้แต่ว่าเขาก็ใช้กันอย่างนั้นในการแพทย์เชิงธรรมชาติบำบัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากะหล่ำปลีเนี่ยมีวิตามินยูนะคะมีวิตามินยูอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดการสมานแผลในกระเพาะนะคะ
1: อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมคะเรื่องจริงเขาไปช่วย
0: เรื่องที่เขาไปช่วยนะคะการแพทย์แผนจีนที่เราน่าจะเอามาใช้ได้อีกก็ยกตัวอย่างเช่นขึ้นไช่
1: ค่ะ
0: ขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นขมใช่ไหมคะมันขมใช่ไหมคะมันขมขมเนี่ยมันก็จะออกเป็นยิน
1: ค่ะ
0: นะคะสมมุติว่าเราเป็นโรคความดันเลือดสูง
1: ค่ะ
0: อันนั้นมันเป็นหยางแล้วเพราะมันเกิน
1: อ๋อ
0: นะคะวิธีทำก็คือว่าเอาขึ้นไช่เนี่ยคั้นเอาน้ำนะคะเอามาสักแก้วเล็ก
1: ๆ
0: แล้วก็เติมน้ำส้มไซเดอร์ลงไปหรือน้ำส้มสายชูก็ได
1: ้
0: นะคะซึ่งความเปรี้ยวของน้ำส้มกับความขมของขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นยิน
1: ม
0: ันเป็นยินทั้งสองอันมันเป็นยินแล้วมันก็จะทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแทบจะทันทีวัดเนี่ยนะคะวัดก่อนแล้วให้กิน
1: แล้วก็กินแล้วก็วัด
0: แล้วก็วัด
1: เห็นเลยว่าลดลง
0: ม
1: ัน
0: เห็นเลยว่าลดลงนะคะมันเป็นมันใช้เป็นยาได้ขนาดนั้นอันนี้ก็คือหลักการยินยางธรรมดา
1: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
0: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
1: นะคะ
0: ขึ้นช่ายน้ำขึ้นช่ายคั้นแบบแยกกากนะคะ1แก้วแล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊
1: ะ
0: ปนกันแล้วก็ดื่มทันทีแล้วก็นั่งรอสักครู่นึงมันจะลงนะคะขนาดหมอเคยเอามาทดลองเนี่ย

0: คนที่มีระดับความดันเลือดปกติเนี่ยมันยังลง มันยังลงไปได้เลยนะคะ
1: มันแสดงว่าเป็นประโยชน
0: ์มันสามารถถ้าเรารู้จักเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได้
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็คือตามหลักยินหยางอย่างที่บอก
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ทีนี้มีอันอื่นอีกนะคะที่น่าจะไปใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องของโรคกระเพาะโรคกระเพาะเนี่ยเขาก็ถือว่ามันก็ร้อนเหมือนกันนะเพราะมันแสบมันร้อนมันอะไรแล้วเขาใช้เนี่ยค่ะมันฝรั่งอย่างเง
1: ี้
0: ยใช้มันฝรั่งใช้ทั้งเปลือกนะคะเอามาขูดสมัยนี้ไม่ต้องขูดแล้วเอาใช้เครื่องแยกกากเลยก็คือแต่ก่อนเขาคั้นเอาแต่น้ำแต่สมัยนี้เนี่ยเอาเนี่ย
1: น้ำด้วย
0: เราใส่เครื่องแยกกากไงก็จะได้ออกมาเป็นน้ำ
1: น้ำกับเนื้อ
0: เนื้อมันก็ไปทางนึงน้ำก็มาทางนึงใช่ไหมแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยเขาก็เอาไปเคี่ยวเขาเอาแต่น้ำนะคะกากไม่เอาน้ำไปเนี่ยไปเคี่ยวจนกระทั่งมันเป็นเหมือนข้นๆเป็นกาวน้อยๆอ
1: ่ะ
0: แล้วก็เขาให้ดื่มไป1เดือนก็
1: หายเลย
0: โรคกระเพาะหาย
1: อันนี้
0: ตำราจีนเลยอ่ะอีกนะเบาหวาน
1: ค่ะ
0: นะคะเบาหวานเนี่ยของตำราจีนเนี่ยเขาก็ถือว่ามันหวานเยอะไง
1: ค่ะ
0: มันก็จะคล้ายๆเป็นหยางนิด
1: ๆ
0: เอายินมารักษาก็คือใช้
1: แตงกวา
0: แตงร้านหรือแตงกวานะคะเอามาคั้นน้ำแยกกากแล้วก็ดื่ม1แก้วทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้มาจากตำราจีนเลย
1: คุณหมอเขาถามนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องคั้นน้ำอย่างแล้วเรากินสดอย่างนี้มีผลช่วยไหมคะหรือว่าเป็นน้ำดีกว่า
0: คือถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะ 2-3 หัวใช่ไหม 2-3 ลูกอย่างเงี้ยมันจะได้1แก้ว
1: คือมีผลเหมือนกัน
0: แต่ว่าแต่คุณต้องเคี้ยว3หัว
1: ปริมาณเยอะ
0: มันเคี้ยวไม่ไหวก็เอากากมันทิ้งไปการที่เอากากทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ
1: ไม่ให้อิ่มจนเกินไป
0: ไม่เกะกะท้องจนเกินไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเซ็งอ่อนเพลียไม่มีแรงโหมันเฉื่อยเรื่อย
1: หมดแรง
0: หมดแรงเขาก็บอกว่าพลังในตัวเนี่ยมันลดนะคะคุณก็ต้องเพิ่มพลังในตัวโดยเอา
1: ไอ้อะไรคะ
0: อันนี้ค่ะกระเทียมกระเทียมนี่แหละก
1: ็น้ำกระเทียมเหรอคะ
0: อุ้ยไม่ไหวแล้วน้ำกระเทียมอ่ะ
1: ต้องเป็นยังไงคะ
0: กระเทียมนี่เขาก็เอามาผัดใส่อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจีนเขาจะทำนะคะหรือไม่งั้นก็กระเทียมดองเขาก็ยังใช้ก็คือว่ากระเทียมดองแล้วเคยเห็นไหมล่ะคะที่เอามาผัดใส่วุ้นเส้นหรืออะไรแล้วก็เป็นอาหารจีน
1: กับข้าวต้มด้วย
0: กินข้าวต้มหรือกินกับอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะออกไปทางแบบนั้นไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามาเจอทีหลังว่ากระเทียมเนี่ยโอ้โหสารต้านอนุมูลอิสระมันเยอะถ้าสมมติว่าอนุมูลอิสระมันในตัวมันโอ้โหเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อ่อนเพลียอ่อนแรงมันก็ได
1: ้ก็ช่วยได้
0: นะคะที่หมอเอามาใช้อีกก็คือดอกไม้จีนดอกไม้จีนนี่เป็นอะไรที่เป็นอาหารที่ต้องเรียกว่าสามัญมาก
1: ๆ
0: นะคะเราเอามาใส่แกงจืดวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดอกไม้จีนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์สงบจิตใจสามารถใช้แก้อาการนอนหลับได
1: ้ค่ะ
0: เอาดอกไม้จีนมา40กรัมนะคะ40กรัมก็คือประมาณกำมือใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็เอาไปต้มน้ำแล้วก็เคี่ยวต้องเคี่ยวสัก10นาทีแล้วก็กินทั้งน้ำก
1: ิน ทั้ง
0: ดอกไม้จีนถ้าไม่ต้องการกินน้ำเยอะนะคะก็เอาใส่น้ำน้อยๆหน่อยละกันแล้วก็ดื่มก่อนนอนก็จะทำให
1: ้
0: หลับดีขึ้นมีหลายๆคนเอาไปใช้หลายๆคนที่ไม่ต้องการที่จะกินยานอนหลับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดอะไรอย่างเงี้ยแต่นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อันนี้ช่วยได
0: ้อันนี้จะช่วยได้
1: ด้วยธรรมชาติเลย
0: ค่ะเป็นธรรมชาติเลยทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะอยากได้ประโยชน์นะคะจากอาหารจีนเหล่านี้เนี่ยสิ่งซึ่งน่าจะมีประโยชน์ก็คืออาหารที่สามารถทำลายสารพิษได้เป็นอะไรอ่ะใช้โดยทั่วๆไปเพราะว่าเราอยู่ในสังคมปนเปื้อนเยอะมลพิษก็เยอะมลพิษจากถนนเอ่ยจากน้ำเอ่ยจากสภาพแวดล้อมเอ่ยจากอาหารเอ่ยนะคะอาหารที่สามารถทำลายพิษได้นะคะได้แก่กล้วย
1: หาได้ในชีวิตประจำวันกล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่กล้วยน้ำว้าวันละลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้าหู
1: ้
0: ถั่วดำและหุงนะคะไข่ไก่ต้องเป็นเปลือกสีขาว
1: คือไข่เป็ดอย่างเงี้ย
0: ไข่ไก
1: ่ไข่ไก่แต่เป็นเปลือกสีขาว
0: สมัยนี้มันเปลือกมันเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วแต่มันมีเปลือกสีขาวมันมีนะคะแตงกวานะคะพุทราจีนมะเดื่อน้ำผึ้งแรดดิชเกลือน้ำมันงาถั่วเขียวเปลือกแดงมะเฟืองน้ำส้มสายชู
1: ค่ะก็คือเป็นอาหารที่หาได้
0: อาหารที่หาได้ในครัว

0: ัวเราเลยแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบอาหารอะไรก็ได้ทีนี้ถ้าใครขี้หนาวหนาวมากๆเนี่ยแบบอะไรก็สะท้านไปหมด
1: ค่ะ
0: เขาให้ใช้ขิงกับเหล้า
1: ขิงกับเหล้า
0: ขิงกับเหล้าเหล้ามันจะทำให้เลือดลมเดินดี
1: ค่ะ
0: นะคะก็ถ้าสมมติว่าขี้หนาวมากบางครั้งคุณปวดเข่าเป็นโรคข้อรุมาตอยหรือโรคข้อ
1: พวกนี้คือเย็นเกิน
0: เย็นเกินเย็นเกินเขาก็ให้ใช้เหล้าเพราะฝรั่งก็เอาไปใช้ฝรั่งให้กินไวน์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไวน์เวลาแก้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้สมมติว่าเป็นแบบจีนเนี่ยเขามักจะเอาเหล้าเนี่ยถ้ากินเปล่าๆเนี่ยก็ได้หรือไม่งั้นก็เอามาทำอาหาร
1: ค่ะ
0: เช่นไก่ผัดขิงใส่เหล้านี
1: ่ตุ๋นน้ำแดงอะไรใส่เหล้า
0: ไก่ผัดขิงนี่แหละไก่คั่วกับขิงเนี่ยนะคะแล้วก็ราดเหล้าลงไปอันนี้ก็จะทำให้คุณสามารถทนกับความเย็นได้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อาหารขับเสมหะ
1: ค่ะ
0: อาหารขับเสมหะเพราะว่าหลายๆคนเป็นโรคปอดเรื้อรัง
1: ค่ะอันนี้ต้องเป็นเย็นๆหรือเปล่าคะ
0: อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันร้อนอยู่ข้างใน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมันจะต้องเอาอะไรที่ค่อนข้างเย็นนะคะก็คือน้ำเต้า
1: น้
0: ำเต้าเอามาแกงเลียงก็ได้
1: อ
0: ะน้ำเต้ามาแกงเลียง
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเล
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเลก็เอามาแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็จะเหมาะกับขับเสมหะอย่างอื่นอีกก็คือที่เขาใช้กันมากๆก็คือเห็ดหูหนูขาว
1: ค่ะ
0: เห็ดหูหนูขาวเนี่ยคุณสามารถเอามาแกงจืดเลยหรือว่าเอาเห็ดหูหนูขาวมาตุ๋นกับสาลี่คือให้มันเย็นลงนิดนึง
1: ค่ะ
0: อันดื่มเป็นน้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาอย่างอื่นอีกนะ
1: ค่ะ
0: เอาโรคอะไรอ่ะ
1: โรค
0: ลำไส้แปรปรวนคนทำงานเป็นกันเยอะนะคะซึ่งลำไส้มันจะบางคนก็ท้องอืดท
1: ้
0: องอืดสลับท้องเสียอาหารที่จะช่วยย่อยได้นะคะฟังดีๆนะคะได้แก่ผักชี
1: ค่ะ
0: นะคะแรดดิชก็คือไอ้พวกไอ้หัวเล็กๆอ่ะไอ้เป็นฮอสแรดดิชอย่างนั้นนะคะพริกไทยสดลูกจันทร์กับกะเพราจะเห็นว่า3อย่างนี้มันลดร้อนๆมันทำให้อุ่นท้องนะคะขิงจะช่วยอาการปวดท้องได
1: ้ค่ะ
0: นะคะมะละกอสับปะรดทั้งมะละกอทั้งสับปะรดทุกวันนี้เราถือว่าเขามีเอนไซม์อยู่สับปะรดมีเอนไซม์บรอมเมลีนนะคะมะละกอมีเอนไซม์ปาเปนมันจะช่วยย่อยโดยเฉพาะยิ่งเวลาคุณกินเนื้อสัตว์เยอะๆ
1: ค่ะ
0: หลังอาหารมันน่าจะเป็นมะละกอกับสับปะรด
1: ค่ะ
0: นะคะอีกอันนึงที่ดีกับระบบย่อยคือแอปเปิ้ลมันมีเพคตินอยู่มันจะช่วยสมานรักษาลำไส้ทั้งหมดค่ะอันนี้ก็เป็นมาจากจีนที่นี้ถ้าสมมุติว่าลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวไม่ดีเขาแนะนำให้กินน้ำมันงาถ้าเคลื่อนอันนี้มันยินหยางแล้วนะเพราะถ้าลำไส้ไม่เคลื่อนไหวแสดงว่ายินมันเยอะน้ำมันงาเนี่ยจะให้พลังเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำอาหารก็เหยาะน้ำมันงาลงไปเช่นผัดผักกวยเล้งอย่างเงี้ยก็เอาน้ำมันงาใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลำไส้ขี้เกียจอ่ะ
1: อ๋อแสดงว่าโรคต่างๆรักษาได้ด้วยแบบว่าหลักกินหยางทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: ค่ะคุณหมออยากรู้อีกอย่างนึงอย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกกันมาว่าถ้าทานทุเรียนแล้วร้อนทานมังคุดแล้วเย็นอย่างนี้ใช่หลักเดียวกันหรือเปล่า
0: อันนี้ก็คือหลักเดียวกันแต่เผอิญทุเรียนมันไม่มีในจีนแล้วก็มังคุดมันไม่มีในจีนแต่มันก็เป็น
1: ภูมิปัญญาที่เอามา
0: เป็นภูมิปัญญาของไทยเพราะว่าทุเรียนมันแคลอรี่มันสูงมากกินแล้วมันโอ้ร้อนๆอย่างนี้มันจะยิ่งร้อนใช่ไหมคะแต่พอคุณกินมังคุดเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันกลับไปสู่สมดุลแล้วก็เย็นลงได
1: ้ค่ะอยากจะให้คุณหมอพูดถึงการปรุงอาหารให้สัมพันธ์กับหลักกินหยางสักนิดนึงค่ะ
0: พูดถึงการผ่านไฟเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่ามันทำให้ร้อนขึ้นด้วย
1: เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยนะคะถ้าคุณกินสดมันก็เป็นยินมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคยินอยู่เนี่ยลำไส้แปรปรวนเนี่ยเขาจะไม่ให้กินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ย ค
1: ุ
0: ณก็ต้องเอาไปเหมือนกล้วยก็ไม่ให้กินกล้วยสดๆใช่ไหมก็ต้องเป็นกล้วยปิ้งอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าน้ำแกงน้ำแกงอย่างเนี้ยนะคะสมมติว่าคุณเป็นไข้อย่างเงี้ยน้ำแกงฟักน้ำแกงใช่มันต้องกินคือคนเป็นไข้ใหม่ๆเนี่ยหายใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะย่อยลำบากกินลำบาก
1: ค่ะ
0: อาการเจริญอาหารไม่มาเขาก็จะให้ต้มฟัก แล้วเอาซดน้ำแกงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฟักมันเย็นจัดมากใช่ไหมคะคุณต้มเนี่ยมันก็สะเทินขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันเป็นน้ำแกงฟักอย่างเงี้ยมันก็จะเย็นอยู่ดีมันก็จะเย็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่ฟื้นไข้อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเป็นอะไรด้วยอะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องปรุงอย่างนั้นหรือปรุงอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามหลักยินหยางถือว่าหาได้รอบๆตัวแก้กันได้ด้วยรอบๆตัวเนี่ยแหละนะคะยังไงวันนี้หงต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาพูดคุยและให้ความรู้ขอบคุณค่ะและที่สำคัญขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะศูนย์ธรรมชาติบำบัดปัลลวีนะคะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ See You on the Road Season 2ผ่านไปแล้วทุกภูมิภาคได้มาแล้วตัวแทนจาก4ภูมิภาคเหลือแค่กรุงเทพนี่แหละครับ Who will be the last of the 5 teams in the national round and see who is the ultimate winner for this season and go home with an honorable trophy ทั้งถ้วยเกียรติยศ and scholarship และทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเสียงปรบมือดังๆป้อนน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและอมาตยกุลAlright, welcome back guys. น้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับแล้วก็น้องพันช์น้องมุกและน้องบอสนะครับ

0: สาธิตจุฬามีอะไรอยากจะบอกน้องๆอมาตยกุลไหมครับ
1: อมาตยกุลรอบนี้เราขอชนะ
0: โอ้ขอกันง่ายก็ได้เหรอเขาขอเขาขอเราจะบอกเขาว่าไง
2: ก็แย่งเอาเองสิคะ
0: นะครับน้องบอสน้องมุกน้องพันช์มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
3: ถ้าเธอเห็นอมกเธอต้องร้องว่าโอ้ my god
0: so that we're all on the same page here are the rules of the game
4: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเกมทั้งหมด3เกมมูลค่า100คะแนนในการตอบคำถามจาก BTR 200คะแนนจาก Who What or Where และ300คะแนนจากการซุ่มเราไปติดตามเกมแรกกันเลยครับในการตอบคำถามจาก BTR
5: You can help out in a situation if you know CPR
6: When someone's heartbeat or breathing has stopped suddenly the first step is to shake them awake with both your handsHold them between their shoulders, shake them, and call out to them loudly. Then, turn them over on their back. The next step is to get help by calling 1669 and asking for the AED machine. Check whether the patient is breathing. If they're not breathing or unconscious, place the heel of your hands on the sternum and compress the chest. The compression should be 2 inches deep and at a rate of 100 times per minute.If the patient regains consciousness, turn them over on their side. If not, continue performing CPR until the AED machine arrives.
7: Once the AED arrives, the emergency responder will place one pad below the left rib cage and another below the right clavicle. The body must be without moisture and electricity conductive objects, like jewelry, a watch,or an underwire bra for women.
6: After this, you can stop the chest compression. Do not touch the patient while the machine is performing analysis. The responder will press the machine's shock button. Do not touch the patient while the machine is running. Once this process is done, perform CPR continuously until a medical emergency team arrives to take the patient to the hospital.
0: Which of these put the CPR steps in the correct order. A, wake up the patient, turn him on his back, call 1669, compress the chest. B, compress the chest slowly, check to see whether the patient is conscious or not, speed up the chest compression, position the AED pads on the patient. C, turn the patient on his back, position the AED pads on the patient, massage the patient's heart while the AED machine is running, perform CPR continuously. D, massage the patient's heart at a high speed. If the patient is conscious, make him sit up. Position the AED pads on the patient, press the shock button. พร้อมนะC you อมาตยกุลตอบข้อ
3: B compress the chest slowly shake to see whether the patient is conscious or not speed up the chest compression position the AED pads on the patient
0: B นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect โอเคหนูจะตอบว่า
1: A, wake up the patient, turn him on his back, call 9669 and compress the chest.
0: Your answer is... Correct. So the first 100 points goes to สาธิตจุฬา200 points, 200คะแนนนี้กับเกม Who, What, or Where. The following are the characteristics...of which place. Clue number one. It was once the capital of an ancient empire. The city was founded in the late 12th century. The current name of this city is not its original name. Clue number two. The city is surrounded by walls that are 8 meters high and 12 kilometers long. There are 5 gates. The entrances to some of the gates are lined with statues of gods and demons. Clue number three, Jiao San Praya of Ayutthaya conquered the city and forced out the Khmer. Clue number four, it is one of the most important archaeological sites in Southeast Asia and a UNESCO World Heritage Site. And your last clue, boys and girls, it appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city, for the faces. สาธิตจุฬากดแล้วคำตอบพวกหนูคือ
1: ขนมเพลง
0: Your answer! Incorrect. Clue number five. It appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city for the faces on its towers. เอาล่ะสิสาธิตจุฬากดแล้ว Your second attempt. Your answer is
1: Angkor Wat.
0: Your answer.Incorrect. เอามาเทียบคุณเอาล่ะสิใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับ Your answer is
2: เสียมราช
0: เสียมราช is incorrect. Your last attempt สาธิตจุฬา
8: เสียมเรียบ
0: เสียมเรียบ Your answer is incorrect. เอามาเทียบคุณอีก2สิทธิ์จะใช้ไหมครับAll right, so who, what, or where ends with nobody getting any point? คำตอบที่หนูตอบอันที่สองอังกอร์วัด What does what mean? ชื่อก็บอกอยู่อังกอร์วัด meaning big in Cambodian language.
9: Thom.
0: อังกอร์ทอม which is totally different ไม่เหมือนกันนะเพราะอังกอร์วัดเนี่ยพระเจ้าสุริยะวรมัน built it. จากนั้นพระเจ้าชัยวรมันแซดโอ้โหเราต้องสืบทอดความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรก็เลยทำไม่ใช่เป็นแค่วัดแต่เป็นทั้งเมืองเลยอังกอร์ธมนะครับซึ่งในนครธมเนี่ยนะฮะจะมีจุดที่โดดเด่นมากเนี่ยก็คือบายอนส่วนเมื่อกี้ถ้าเสียมราชภาษาอังกฤษคือเสียมเรียบไม่เป็นไรครับไม่มีใครได้คะแนนนั่นแปลว่าในการแข่งขันเกมต่อไปไม่มีการเสมออย่างแน่นอนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: อัครวิสุทธ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่โดยเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์และรายงานวิจัยใช้งานง่ายเพียงแค่กรอกอีเมลเลือกไฟล์และรอรับผลที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
0: Welcome back to See You on the Road. ขออนุญาตนะครับที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองโรงเรียนจะได้ใช้ในการแข่งขันเลยครับTrue or False คราวนี้คำใบ้ที่พี่เต้จะขออนุญาตให้เรานะครับ The word is literature.น้องๆสาธิตจุฬาส่งใครเข้าประกวดลูก
1: ม
0: ูโซน้องๆเอาไปตีกุลใครจะเป็นตัวแทน
10: มุก
0: นะครับ
4: น้องหมูส้มและน้องมุกจะต้องมาแข่งขันกันจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้แต่เราจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมนะไปดูกันครับว่าน้องๆทั้งสองคนจะทำได้ดีขนาดไหน
0: These works are written by these writers, true or false? Are you ready?Let's go. The Casual Vacancy, J.K. Rowling.
11: True. False.
0: The Da Vinci Code, Dan Brown.
11: True. True.
0: The Little Prince, Antoine de Saint-Exupéry.
11: True. True.
0: A Walk to Remember, Nicholas Braun.
11: False. False.
0: Hamlet, Prince of Denmark, William Golding.
11: False. True.
0: 1984, George Orwell.
11: True. True.
0: A Christmas Carol, C.S. Lewis.
11: True. False.
0: The Chronicles of Narnia, Charles Dickens.
11: True. False.
0: Life of Pi, Jan Martel.
11: True. True.
0: Lord of the Flies, William Shakespeare.
11: False.
9: False.
0: มีโรงเรียนหนึ่งที่ตอบได้7เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้9เต็ม10โรงเรียนที่ได้9เต็ม10 is สาธิตจุฬาผิดแค่ข้อ7ข้อเดียว Christmas Carol
12: ชาลีแก
0: นใครแต่งนะ
12: ชาล
0: ีชาลส์แกนคิดคุณรู้ด้วยไหมโอเคแล้วถ้าเกิด Christmas Carol เนี่ยชาลส์ดิกกินส์เป็นคนแต่งไม่ใช่ C.S. Lewis เหมือนที่เราถามไปแล้ว Chronicles of Narnia เนี่ยถ้าไม่ใช่ชาลส์ดิกกินส์แล้วใครเขียน
12: C.S.
0: Lewis สลับกันตรงนี้นี่เองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย A Walk to Remember ไม่ใช่ Nicholas Braun แต่เป็น
12: Nicholas Sparks
0: นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่จะมีผิดก็คือ Lord of the Flies ใช่ William Shakespeare มั้ย
12: จําไม่รู้ค่ะแต
0: ่ไม่รู้แต่ไม่ใช่ Shakespeare แน่ๆ William Golding นั่นเองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตจุฬามั้ยครับ
2: ขอให้เธอโชคดีพวกเราก็คงต้องไปค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังให้กับ Oh my God อมาตยากรและโรงเรียนที่เข้ารอบต่อไปสาธิตจุฬาThe final two, they will come here. ตัวแทนกรุงเทพมหานครจะเป็นใครขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสาธิตจุฬาThe very first game of the very first season of See You on the Road นี่คือสองโรงเรียนที่เจอกันครับตอนนั้นเตรียมอุดมแพ้ให้กับสาธิตจุฬาและสุดท้ายสาธิตจุฬากลายเป็นแชมป์ระดับประเทศและน้องๆที่เข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือให้ดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่น้องอ๋องซีซ่าโปเต้อยากจะบอกอะไรแชมป์เก่าอย่างสาธิตจุฬาครับ
13: History never repeats itself.
14: We're gonna beat you.
0: Oh, สาธิตจุฬาอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆ เตรียมอุดมครับ
2: We'll do our best.
13: We will give it all.
2: We'll have fun.
13: And we hope you guys have fun too.
0: Starting off as always with the VTR round. ถ้าพร้อมแล้วเชิญวิดีโอครับ
15: Many of you may go ew when you hear the word reptile.
6: But when it comes to snails, you might have to look at them differently because there's a species of snails that can make our skin more beautiful. Siam Snail Eco Farm is the first ecological snail farm in Asia. Under the supervision of a research team from Chulalongkorn University's Faculty of Science, the farm collects a variety of snail species together in one place.Most notable of these is the Thai species called Hoi Nuan, or Hemiplecta distincta, which produces slime that is beneficial to the cosmetic industry. The snails are raised under controlled temperatures and humidity similar to the climate of its natural habitat. One snail can produce 2 to 3 cubic centimeters of slime per day, which is then collected every 2 to 3 days.
2: Okay, so this place is quite a little messy because it resembles a real habitat of the snails. This is real big, see?
6: The slime collecting process requires specially trained experts to delicately extract slime from the mantle, which is the part that contains the highest quality of slime. It contains vitamin A, D, and E that are beneficial to the skin and other substances that help retain moisture in the skin.The slime from the mantle is different from the one that flows from the foot, which can clog pores and cause acne.
0: According to the video that you just saw, which statement is true about the snail slime? A. The snail slime can be extracted and turned into food supplements. B. The slime from the snail's foot helps tighten pores and prevents acne.C. Vitamins B, C, and E help nourish the skin. D. The slime from the snail's mantle is best for moisturizing the skin
9: 100คะแนนแรกจะเป็นของใคร See you สาธิตจุฬาได้ครับ
0: Your answer is
1: D the slime from the snail metal is best for moisturizing the skin
9: Your answer D Correct
0: Moving on to our second game Who what or where The following are the characteristics of which person? Clue number one. This person was born into a poor Brahmin family in 1887 in the city of Erode, India. Clue number two. This person was offered a scholarship to study University of Madras, but because he was too focused on one particular subject, for which he had shown precocious abilities. He failed almost all the other subjects and lost the scholarship. Clue number three. In 1910, he published his first paper entitled Some Properties of Bernoulli's Numbers. It.
9: เรียนบุรุษศึกษา
16: ตอบว่าร
17: ามานุจันท
9: ร์ รามานุจันทร์คือคำตอบอธิบายมาโดยละม่อมน้องโปเต
18: ้รามานุจันทร์ is a very intelligent Indian mathematician
9: นักคณิตศาสตร์ซึ่งเขาก็เขียนนะฮะใน paper ที่เขาตีพิมพ์ออกมาเนี่ย in the journal of the Indian Mathematical Society he was an Indian mathematician who compiled more than 3,000 mathematical results during his 32 years of life and the last clue given American writerRobert Kanigal wrote a biography of this mathematical genius. อัจฉริยะเลยก็ว่าได้ใช่ไหมฮะ The book was later turned into the film The Man Who Knew Infinity. อ้าวน้องปลดเริ่มนึกได้แล้วนะฮะ200ต่อ100คะแนน Take a short break. เราจะพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาเพื่อค้นหาว่าใครคือตัวแทนกรุงเทพมหานครสักครู่เดียวครับ

0: นี่กำลังจะเป็นเกมสุดท้ายในรอบคัดเลือกตัวแทนของภูมิภาคและกรุงเทพมหานครใครในสองโรงเรียนนี้จะเข้าสู่รอบต่อไปเราจะต้องมาแรนดอมกันก่อนครับSequencing. Arrange the following paintings in chronological order. The Mona Lisa, The Starry Night, The Persistence of Memory, Cheddar Cheese from Campbell's Soup 2, A Horse with Arrows, Les Demoiselles d'Avignon, Impression, Sunrise. From the cup, begin!
1: เขาบอกว่าความรู้รอบตัวนั่นแหละสำคัญและในข้อนี้ความรู้เรื่องศิลปะจะทำให้ทีมใดทีมหนึ่งได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร
0: 3 2 1 Hands up มาดูผลคะแนนของน้องๆทั้ง2โรงเรียนกันเลยดีกว่าครับต่างกันแค่2จุดครับมีทีมหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยถึง4จุดอีกโรงเรียนหนึ่งได้5จุดและโรงเรียนที่ entering the next round the national round that is สาธิตจุฬาอันดับแรกเลยนะครับที่มาก่อนเพื่อนเลยคือ a horse with arrows ตรงตัวครับม้ากับลูกศรไปเจอในถ้ำ it was found in a cave in front

0: paintings in the world มีความพยายามที่อยากจะขโมยหลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับตามมาด้วย
1: impression
0: sunrise นั่นเองนะครับอันนี้ของ Claude
1: Monet
0: ถูกต้องจากนั้นก็ต้องเป็น Starry Night The Starry Night เนี่ยจะเป็นของ Vincent Van Gogh นะครับอันนี้คือ1899ขนาดที
1: ่ Le Demoiselle d'Avignon
0: นะคืออันนี้ใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ อันนี้เนี่ยก็เป็นลำดับที่6นั่นเองนะครับแนว Impressionist ใครวาดไว
2: ้
0: Picasso นะฮะอันนี้ก็คือ1807และ The Persistence of Memory นะฮะอันนี้คือ1931ผลงานของซัลวาโดร ดาลีและผลงานชิ้นสุดท้ายนะฮะในลำดับทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่จุดประกายหรือให้กำเนิดศิลปะแบบป๊อปอาร์ตซึ่งก็คือแอนดี้วอร์ฮอลกับผลงานชิ้นนี้นะครับ Cheddar Cheese from Campbell Soup 1962นั่นเองน้องๆเตรียมอุดมมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆไหมครับ
3: So we hope that the history will repeat itself again and we hope you become the champion in the national round
0: ขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆเตรียมอุดมด้วยครับน้องๆตัวแทนกรุงเทพที่เคารพรักนะครับน้องๆอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆอีก4โรงเรียนที่เราจะต้องไปเจ
4: อ So we will continue to have fun and we also hope to maintain our champion status so be prepared
0: because not only are you representing your school ไม่ใช่แค่ตัวแทนโรงเรียนแล้วน้องคือตัวแทนกรุงเทพมหานคร I'll be backWith 5 teams, 4 representing each region of Thailand and the Bangkok representative, as we see the national winner. We'll see you again next Saturday, 7 a.m. Until then, สวัสดีครับ
5: Increasing numbers of people are infected.With AMR pathogen causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising significantly in Asia and especially in Thailand because Thailand, we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics regardless ofthe drug susceptibility to the bacterium. So, it's a causative agent for antibiotic-associated diarrhea. We use different approaches, including phage therapy, also of the resistant mechanism, and also use the pre- and probiotics to tackle AMR as well. Initially, when we started, we collaborated with a hospital that affiliated with Mahidol University, and we found that a lot of patients got infected with the Clostridium difficile. Most of the doctor would treat the patient directly without isolating those bacteria, and that can cause a resistance in a way. What we aim is that we collect the strain first, and then we characterize the genetic background based on antibiotic susceptibility, and we try to identify the potential mechanism that caused the bacteria to be resistant. And then we can use that mechanism to be our target for therapeutics. We receive a number of the grants, like Mahidol University collaborating grants as well. And we also use that grant to initiate the network and apply for international grants as well. We publish quite a number of papers in international journals using different approaches as well. And we have collaborative network both domestically and also internationally as well. So our program would actually encourage between country partners as well to focus on AMR. So not just our lab or Mahidol University, but we have the international collaborative network to tackle the AMR as well. We have to say that our data kind of guide the way to preclinical trial. So basically, we have the different approaches. our integrated molecular data obtained from our

0: ทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับ
1: เข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้โดยซาซูอีThai style.
3: Yes.
4: Thai style.
2: What Thai style?
3: How to
2: eat with Thailand style.
3: Yeah.
5: Good idea. Oh.
3: Thai style. Thai style.
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเลิศนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
1: เฮ้ยโชโต้ Good morning
4: Today we will go to
5: Give food offering to the Buddhist monk.

0: Ohayo gozaimasu.
1: Ohayo gozaimasu.
0: Yeah.
1: When you're free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
0: Type
1: of movie?
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Not like horror.
1: Horror movie?
0: Yeah.
1: Peep, ghost,
0: ghost, yeah. No.
1: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yeah, ha, yeah, hey. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: Yes. ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: Why do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ดแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องคุณเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ด
8: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years.
6: How to learn English good?
8: I went to school and I also I went to high school and college and I worked there as well.
6: Did you learn extra class for minimum class?
8: Not really.
6: Not really?
8: Yeah.
6: For Thai people, we learn extra class for more.
8: Yes, but because when you putting yourself in an environment, you adapt. You have to basically to leave. You have to communicate with locals.
6: Oh,
8: so automatically, I have to learn.
6: What about your school, right? The environment about that. Maybe what about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
6: Your friends speak English or not?
8: They do. Are they Australian?
7: ตลาดน้ำสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: ที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
9: ส้มตำ
1: ส้มตำ
10: ป๊อปไปยะ
1: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวชี้ข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
11: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
12: ข้างหน้าเน
11: ี่
12: ย
11: คุณเลย
12: ที
11: ่บ้านนี้ค่ะเห็นแล้วค่ะ
1: ดู
11: เจ๊เปียก็ใครๆเจ๊เปีย
1: คนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา

0: าณ500ล้านตะโกนมาแบบเจ๊เปี๊ยอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: This is a dry tree and pea
2: What's
3: this? It's a
1: pea and dry shrimps and with salt น้ำตาลเหรอ sugar liquid sugar l
2: But it's not a honey.
1: น้ำปลา
2: honey.
1: And it's salt.
3: It's salt. It's salt. It's salt. It's
1: salt. It's salt. It's salt. It's
2: salt. It's salt. It's salt.
4: It's salt. It's salt. It's salt. It's salt. It's salt. It's salt. It's salt. It's
0: salt. It's
4: salt. It's
0: salt. It's salt. It's
1: salt. It's salt. It's salt. It's
2: salt. It's salt.
3: It's salt. It's salt. It's salt. It's salt. It's salt. It's
2: salt. It's salt. It's salt. It's salt. It's salt. It's salt. It's salt.
1: เด่นเด่นเด่นเด่นเด่นเด่นเด่นเด่น
4: ขอช้างแกะสลักปีอาร์ตสปอร์ตนี่ไงช้างแกะสลัก
5: นี่ไงครับ
4: เอ็กซ์ไงจอดตรงนี้เลย
5: จอดเจรจาแล้วขอปีนะ
2: โอ้โหแกะสลัก
4: บ๊ายบายบ๊ายบายเจอแล้ว
1: อาร์ตสปอร์ตเดอร์ this elephant you know elephant made by
5: เอาต
4: ั
5: วเล
4: ็
5: กได
4: ้ไหมคะ
1: มันเป็นภารกิจค่ะหนูต้องขออนุญาตลุงซีฟีได้ไหมคะขอตัวเล็กซีฟีได้ไหม
4: ตัวเล็กได้ไหมอ่ะ
6: We have to art is for free so we're gonna do
2: big
6: big
1: big ขอร้อง please
4: ขอบคุณค่ะ
1: เนี่ยมันเป็นช้างแกะสลักเลยไหมคะแกะสลักตัดกระดาษ
7: What's your name? Where you come from?
4: Go pick.
1: Take pick with snake. Hey,
2: oh, we have to go back.
0: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
4: เฮ้ยแต่ของกวางงูอ่ะ
2: ไอ้ยู
4: แบบเฮ้ยไอ้ยูแบบ
8: I don't want to. I don'tในนี้เสร็จปุ๊บญี่ปุ่น2คนเขาก็เลยแบบเป่ายิงฉุกเลยค่ะ
9: ไซโชกุจังเกเฮ้ย
10: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
8: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปากงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน

0: ส้มตำส้มตำส้มตำ
1: ส้มตำปลาละปลาละ40บาทโอ้
0: Amazing Amazing Thailand
2: Yes
3: Mission complete
1: โอ้โหโอ้โหอร่อยสิ
4: อร่อยสินะ
1: ไอ้พวกส้มตำยูจิ
4: ส้มตำยูจิ
3: ยูจิ
1: ส้มตำ
3: ยูจิ
1: ฮะฮะโอ้ยเจ๊เฮ้ยแฟนเฮ้ยแฟน

0: ซัมเจนทูแมน
1: แฮนซัมเขาบอกว่าลุง
2: เขาบอกลุง
1: หล่อสุภาพบุรุษสุดหล่อ
0: แฮนซัมแมน thank you yes ไทย
3: คอมมิคูด
1: คอมมิคูดคอมมิคูดในประเทศไทย
0: yeah
3: ขอบคุณคอมมิคูด
0: ฟรีดฟรีด
1: วัตถุดิบอัน
0: ฟรีดฟรีดแ
3: ฟร์โอเค
0: โอเค
1: โอเคเจ้าแม่
3: คร
0: ับ
3: ผม
1: เดี๋ยว
3: ฟรี
1: ฟรี
3: For you
4: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
0: ของใจใจดีเย
3: ้ก็มา
2: โอ้โหมิก
3: ซ์เนี่ย This is Python
2: yeah man
1: ค
2: ือ
1: จะมาขอถ่ายรูปกับ
2: Juicy,
1: now it's your turn. Juicy again.
2: Hami, ครับ Hami. Oh, Hami.
1: Han, Han.
0: Why?
2: I see in the when we start, right?
0: Yeah,
2: let's
0: start.
2: Yeah. Let's go, right?
0: Yeah.
1: We are the winner.
2: Let's go to the
1: finish. Okay, let's go to the finish.
5: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Tia.
4: ฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้หนุ่มๆก็ต้องทำหน้าที่เป็นม้าทรงเมืองพาสาวๆ ladies team ของเรากระเวนเที่ยวตลาดน้ำต่อกันจนเหนื่อยแล้วครับทีนี้อาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
6: it's easyแดนอุ๊ยอิดอีซี่แดนท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
7: สว
6: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
7: กว่า
6: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นครูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าอ่านะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นละยาย่ายาค่ะยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
7: more than
6: แดนละmore than อ่ะพูดเร็วแดนละmore thanท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋แบบอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกควรจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอง
7: ยาว
6: ดีมากค่ะ
8: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมาก

0: ันนี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นภาค2นะครับ Part 2จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ Polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า The Four Magic Words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า The Four Magic Words นะครับ Four Magic Words of English 4คำนั้นนะครับวิเศษนะฮะของภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณพูดแค่4คำนี้และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งนะครับก็จะต้องชอบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่1ก็คือ excuse me คำที่2ครับก็คือคำว่า thank you คำที่3นะครับก็คือคำว่า please และคำที่4ก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับเรามาดู4คำนี้กันดีกว่านะครับว่า4คำนี้เราจะมาใช้กันยังไงบ้างคำที่หนึ่งครับ excuse me สิ่งแรกเลยนะครับเราจะเรียกฝรั่งเราต้องเรียกเขาขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยภาษาไทยเหมือนกันไหมฮะเฮ้ยกับเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่สุภาพถูกต้องไหมล่ะฮะก็ต้องเรียกเขาว่า excuse me ถ้าเป็นผู้ชาย excuse me sir excuse me madam นะฮะอันนี้ก็สุภาพมากลำดับต่อไปครับผมเคยเจอนะครับผู้หญิงคนนึงนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับฝรั่งยืนเกะกะกับรถเข็นครับเธอก็อยากจะเดินผ่านเธอเดินเข้าไปนะครับแบบรอยยิ้มนะฮะน้ำเสียงดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า Hey you get out ให้มึงสายหัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับแค่เอาเนี่ยนะครับ excuse me please นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีด้วยนะครับก็จะแปลว่าขอทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me you dropped your book ขอโทษนะครับคุณทำหนังสือหล่น excuse me you forgot your jacket คุณลืมแจ็คเก็ตหรือเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่า excuse me does this belong to you นี่ก็คือวิธีการใช้เห็นไหมฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษคำที่สองครับก็คือคำว่า thank you เชื่อไหมครับว่ามีชาวต่างชาติหลายคนมากเลยนะครับมาถามผมว่า Chris do Thai people know the word thank youชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันอ่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยเล่าผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนะฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับเดินปุ๊บแล้วก็ปิดปั้งไปเลยช่างเขาเลยนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็เช็คมีผู้หญิงมาก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็ผู้หญิงก็เดินผ่านมาครับเชื่อไหมครับว่าแทนที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำเสียงดีแล้วก็บอก thank you very much นะครับจากใจนะครับผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฝรั่งแล้วทำแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาถามผมเลยครับว่าพ่อแม่เขาเป็นไก่หรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้เรานึกว่าเหมือนแบบนะฮะมันโอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในสังคมมนุษย์ฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ verbal ด้วยสิครับนะฮะไม่ใช่เหมือนแบบใช้แต่แค่ท่าทางนะฮะ thank you นะครับมีคนถามว่า thanks กับ thank you แตกต่างกันไหมThanks นะครับอย่าลืมใส่ S นะครับ Thanks นะครับผมก็จะแปลว่าขอบคุณครับเหมือนขอบคุณอ่ะไอ้ขอบคุณนะ Thanks จะเป็นกันเองนิดนึงครับถ้า Thank you ก็คือขอบคุณนะครับถ้า Thank you very much ก็จะแปลว่าขอบคุณมากๆเลยครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาช่วยอะไรคุณครับ Thank you very much for your help Thank you very much for your help ถ้าวันนี้ครับผมยื่นหนังสือให้คุณผมให้หนังสือฟรีคุณเล่มนึงครับ Thank you very much for the book หรือ Thank you for the book นะฮะหรือจะใช้ Thanks very much for the book ก็ได้ครับผมนะฮะThank you นะครับอย่าลืมครับ Thank you for coming นะครับขอบคุณที่มา Thank you for watching นะครับ Thank you for ตามด้วยนามหรือจะตามด้วย verb ing ก็ใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับผมอย่าลืมครับถ้ามีฝรั่งเข้ามา Thank you very much คุณก็เหมือนเดิมครับนะฮะคุณทำอะไรให้เขาฝรั่งบอก Thank you very much ก็ไม่เอาแล้วนะครับเราก็ต้องทำยังไงครับ ถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcome ออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนี่นะครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด you're welcome โทษนะฮะไม่พูด you're welcome เลยดีกว่ามั้ยนะฮะ you're welcome ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ that's all right อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือ that's okay หรือ that's all right แต่อย่าลืมใส่คำว่า all เข้าไปด้วยนะฮะผมเคยเจอมานะครับที่ฝรั่งเนี่ยนะครับบอกจากชาวไทยนะครับว่า thank you very much ชาวไทยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรฮะไปบอกงี้ครับ that's right จะแปลว่าถูกต้องนะครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม that's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า that's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า thank you เนี่ยนอกจาก you're welcome แบบทางการหน่อยกับ that's all right เป็นกันเองนิดนึงเนี่ยนะครับมีอย่างอื่นไหมฮะพวกเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบ no problem never mind don't mention it not at all อย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ you're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind เนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับว่าหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของคำว่า thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือเวลาฝรั่งเขาให้เค้กคุณครับเขาจะถามว่า would you like some cake รับเค้กนะครับผมเห็นครับบางคนครับไม่เอาก็พูดงี้ครับมาเขาก็แบบนะแล้วเขาก็ no แน่อย่าลืมครับการที่จะปฏิเสธนะครับผมเราจะต้องพูดกับสุภาพสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูด no thank you นั่นนะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปเลยครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes please ก็คืออะไรครับก็คืออ๋อรับเลยครับขอบคุณมากครับอย่างเช่นนะฮะถ้าฝรั่งถามว่า would you like some cake ถ้าคุณไม่เอา no thank you อย่าลืมคำว่าเช่น no thank you ถ้าจะรับ oh yes please นะครับยิ้มนะฮะ oh yes please no thank you กับ yes please ดังนั้นครับเราเข้ามาสู่คำต่อไปคือคำว่า please นั่นเองครับPlease จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า please เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลามันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าและมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้ฝรั่งนั้นเชิญนั่งใช่ไหมฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่3แบบครับ1 sit down นั่งลง
1: คนนะครับผมไม่ใช่สุนัข
0: ต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับ

sit down นั่งลงซึ่งนั่งลงนี่นะครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please form please อยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยไอดอลของผู้ชายคนนี้จะเป็นอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์จากหนังเรื่องมนุษย์เหล็กภาค2 Terminator 2นี่นะครับเขาไปบอกฝรั่งที่เป็นลูกค้าของเขาอย่างนี้ครับ wait here I'll be back โอ้โหเย็นเหลือเกินนะฮะต้องพูดยังไงครับ just a moment please กรุณารอสักครู่นะครับ just a moment please นะฮะคำว่า please นะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่เราสามารถที่พูดได้คำอื่นๆนะครับของการใช้ please นะครับก็จะมีอย่างเช่นครับ this way please this way please หรือว่า follow me please นะครับไม่ใช่ come here ไม่ได้นะครับเชิญทางนี้ครับนะฮะหรือว่าเชิญตามผมมาทางนี้เลยนะครับ follow me please หรือถ้านะครับมีคนโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศของคุณครับแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ยากครับวันนี้ผมแนะนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วครับวันนี้คุณนั่งทำงานอยู่ตึ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆสักพักนะครับปริงปริงปริงปริง hello hello hello hello hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai คุณบอกเลยครับhold the line please ถือสายรอสักครู่และคุณก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วแป๋วแป๋วมารับโทรศัพท์ดิใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแกจริงเหรอเดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ hold the line please นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำตางงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งป๊อปป๊อปป๊อป hey you ฝรั่งก็หันมา what ชี้นะครับ you buy ticket จะซื้อตั๋วใช่ไหมฝรั่งบอก yes okay you see people over there แล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฝรั่งบอก yes okay you go there and queueแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่ายามเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วต้องบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there please อะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorry ซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคำแรกแล้วนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเรา ouch ouch คุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorryถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือน I'm sorry ไม่งั้นเขาจะนึกว่าสะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ต้องทำหน้าด้วยนะครับโอ้ I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็ I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much ก็บอก I'm sorry very much ไม่มีนะครับ I'm so sorry so I'm sorry I'm so sorry กลับกันบ้างครับเท่านี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝรั่งเขาบอกว่าไงครับ Oh my godI'm so sorry. I'm so sorry. ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำงี้ครับ ถ้าไม่มีการรับก็ไม่สุภาพนะครับต้องรับนิดนึงแล้วถามว่าถ้าฝรั่งเขาเหยียบเท้าเราแล้วเขาบอก I'm so sorry ชาวไทยบางคนก็ตื่นเต้นครับรู้จะรับยังไงครับไปบอกว่า You're welcome ยินดีค่ะฝรั่งบอกทั้งนั้นเหยียบอีกสักทีไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะไปใช้นะครับผม You're welcome ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้คำว่าอะไรThat's all right ไงที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะนะครับ That's all right Oh that's okay เลย Yeah no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคนก็จะพูดอย่างนี้ครับ No worries นะครับ No worries No worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกุมใจครับอย่าลืมครับฝรั่ง I'm so sorry คุณก็บอก Oh yeah that's all right That's okay นะครับผม Oh yeah no problem นะฮะ No worries นะครับห้ามใช้คำว่า You're welcome เด็ดขาดนะครับคำว่า sorry อันอื่นๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปในประชุมแล้วก็แล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับต้องเดินโอ้ I'm sorry I'm late แล้วก็อย่าลืมครับไปบอกเขาว่า the traffic is bad it's raining hard ฝนตกหนัก there was an accident on the road คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบชักแม่น้ำทั้ง7มาเลยครับผมนะฮะให้เราดูเหมือนแบบเราเนี่ยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเอง I'm sorry I'm late หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวัน

่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ไปเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดนึงก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interrupt sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะฮะอย่างเช่นครับผมเจอประจำครับผมกำลังคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดนึงอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนเดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนสิครับแล้วถึงจะถามได้ก็ต้องเดินเข้าไปมองสักนิดนึงครับนะฮะแล้วก็พอเขาคุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะครับแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปห้องน้ำแล้วคุณเห็นว่าที่ห้องน้ำเนี่ยไฟเริ่มไหม้แล้วแล้วคุณเดินมาฮะอาจารย์คิดบอกว่ารอให้พูดจบอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมอันนี้ช่วยเข้ามาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะ sorry to interrupt นะฮะ sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเนี่ยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมานะฮะเข้ามาเลยครับ sorry to interruptThere's a fire in the toilet. Sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะฮะ Sorry to keep you waiting. Sorry to bother you. นะฮะ Sorry to interrupt นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house. ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay. Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือวันนั้นนะครับที่โรงเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านั้นครับพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่ดนะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินเข้าไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happened Why do you look so sad today พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเขามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่ยิ้มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ย my god เศร้าๆเลยนะครับปลาเขาเสียหมาเขาตายอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเขาจะมีรับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดอะไรครับ I'm sorry to hear that ครับผม sorry นะฮะ I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินนะครับผม I'm sorry to hear that ครับแล้วต้องทำหน้าเหมือนแบบซีเรียสนิดนึงนะฮะหรือถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปงานศพเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อก็เสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มนะฮ่าฮ่าไฮนะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your father I'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับและก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับคุณอาจจะนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับที่ร้านข้าวต้มแล้วอยู่ดีมาแล้วครับช้างมาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I feel sorry for the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ Thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเรานะครับแล้วก็ Hope to see you again soon หวังว่าคงจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

o a a e e o a e e o a. You read this word. K t. อ่านว่าอะไร cat a e e o a a e e o a. Can you read this word? B a d bed. ร้องดังลองร้องไปคลอไปลูก a e o a. Read this word. P e g. อ่านว่า pig. D o dog. E o a a e e o a e e o a. This word b a bus. E o a a e e o a e e o a. To read. เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน bat ต่อไปอ่านว่า mat mat ต่อไปอ่านว่า hat

cat อ้าวต่อไป G A G อ่านว่าอ่านว่าอักอ่านว่าแอกนะคะไม่อักแอกสระแอกอ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tag a กับ dกับเดอเป็น at ใส่เมอเป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหมand คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไปM คำที่หนึ่ง ham เก่งมากคำที่สอง jam ต่อไป goodbye แปลว่าอะไร goodbye ลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมั่งมาแล้วก็มาบูมาดิงมาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะ sit down มั่ง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูกcircle วงกลมอ้าวล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะต้นอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้อง

ูดตามที่เจอ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ1 4 6ใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 CAT อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอcat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 AD AD AD อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add add ใส่ verb เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้ามbad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad

0: ทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3อ่ะดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายman ใช่อ้าวลองช่วยกันคิดก่อน an ลงท้ายด้วย an อ่านว่า an an แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรอหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ง่ายคนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่านทิชเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3 intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight.
1: Go straight.
0: Turn left.
1: Turn left.
0: Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Right.
1: Turn right.
0: Cross.
1: Cross.
0: Cross the road.
1: Cross the road.
0: Cross theCross the crosswalk.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Bridge.
1: Bridge.
0: Go past.
1: Go past.
0: Go past. ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิชเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3 พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two threeHospital ต่อไปกลุ่ม3

0: 1 2 3
1: ไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบฟัง1 2 3 นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ1 2 3 stadium 1 2 3 เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน1 2 3 เร็ว1 2 3ได้ไหม
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ไม่ได้ได้ไหม1 2 3ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้1 2 3โอเค restaurant โอเคต่อไปผู้ชาย1 2 3ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน1 2 3 museum ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค1 2 3 very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย1 2 3 ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3 เร็ว1 2 3ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงนะทุกคน1 2 3 เอาไม้1 2 3 Post Office ต่อไปผู้หญิงเอาไม้ลูก Police Station Very good ต่อไปผู้ชายค่ะ1 2 3 Bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน1 2 3อะไรดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน1 2 3

0: บาร์เบอร์ช็อปนะต่อไปผู้หญิงคะ1 2 3
1: library
0: very good ต่อไปบัสอะไร
1: บ
0: ั
1: ส
0: สเตชัน
1: บ
0: ั
1: สสเตช
0: ัน ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน1 2 3บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กวยจับนะ1 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี
1: ้
0: Bakery
1: shop
0: ต่อไปผู้หญิงค่ะ Very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย1 2 3 Very good
1: 1 2 3
0: ต่อไปโอเค very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้อ่ะทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีเอาหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิฮ่าๆๆ3 คนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกัน
1: บายบายชาลาลาลา
0: Thank you, teacher.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะทำท่าด้วย Stand up. พร้อมกัน Stand up.1 2 3 bye bye sha la la la bye bye sha la la la thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

0: A group of children named Yuri, Ang Tao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Tao, Park Bung, get ready to meet me. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming! Yay! Good morning.
1: Good morning.
2: My name is Park Bung. I'm 5 years old.
0: Oh, น่ารัก. Okay, let. ของต่อ ไป. อุ๊ย เลือกไม่ได้. เอา เสื้อเขียว ดีกว่า ครับ.
3: My name is Ang Tao. I'm 8 years old.
0: ของ สุดท้าย. เชิญ เลยครับ.
4: My name is Yuri. I'm 10 years old.
0: Ah, น้อง Yuri, 10 years old. My name is Teacher Greg. I'm 34 years old. Hey, ตกลง Teacher Greg อายุเท่าไหร่ครับ?
5: 34.
0: Hey, 34. ภาษาอังกฤษว่า 34.
4: 34.
0: I'm an English teacher. Teacher Greg สอนวิชาอะไรครับ? ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมดีใจมากเลยครับที่ชิดเชื่อมาผมถึงสวนหลังบ้าน Teacher ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีไปเที่ยวและฝึกภาษาไปด้วย
4: ชิดเชื่อมานี่ชิดเชื่อเห็นหมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับทางนี้ครับทางนี้เหรอโอ้ใหญ่มากเลยครับสอนคำว่า ม้า ภาษาอังกฤษว่า
4: horse
0: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับไม่ครับเป็นไม้ครับทำจากไม้ wooden horse เสียงดีชัดเก่งมาก
2: เดี๋ยวจะพาลิเชียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเชียพร้อมหรือยังครับ
0: โอ้ teacher พร้อมที่สุดในโลก เด็กๆ พร้อมหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วครับ
0: เริ่มจากจุดไหนดีครับ
4: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับ
0: ทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่า ที่นี่มีกิจกรรมมากมาย ตั้งใจฟังคำศัพท์และ ตอบคำถามด้วย Quiz Challenge รออยู่ครับ
4: เดินตามพวกผมมาเลยนะครับ
0: แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
4: เราอยู่ในกรงไก่ครับ
0: เห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับ คำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า Farm Animal
6: Farm Animal
0: แล้วมีตัวอะไรบ้าง
6: นกกระจอกเทพครับนกกระจอกเทพออสตริชเก่งมากเฮ้ยรู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
0: chicken เฮ้ยได้ละไก่จะร้องว่ายังไงครับ
6: เอ๊ะรู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่า
0: คากูดูดูดูฮะไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหมเยอะเลยครับเช่นห่านหมูกระต่ายแพะไก่
6: แล้วก็เป็ดเริ่มจากคำว่าเป็ดจักได้ละห่านดูดีนะ
0: goose และกระต่ายคือ
6: rabbit
0: ชัดเจนครับแล้วก็หมู pig แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
6: อูดอูดอูดอูด
0: ที่บ้านผมร้องว่า อ้อยอ้อยอ้อยจริงนั่นอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ
4: กกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับ
6: เมื่อกี้ที่เจ้าก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับ
4: อยู่ตรงนู้นครับ
6: อ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหม
4: ได้ครับ
6: Let's go Come on ตอนนี้น้องๆพาทีเจอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย colored greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับ
1: แพะครับ
6: แพะภาษาอังกฤษว่า goat
1: goat
6: แล้วแพะชอบกินอะไรครับ
4: กินได้ทุกอย่าง
6: ทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะ
4: แครอทครับ
6: ถูกต้องแครอทเดี๋ยวให้อาหารดีกว่า
4: ครับ
6: ยู กินเยอะมาก
1: ใช่ครับ
6: โอ้ดึงด้วย
1: เขาดึงอย่างเดียว
6: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์แกงไปทำอะไรดีครับ
1: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
6: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
5: hen
6: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
5: rooster
6: ทีเจอร์แกงได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
1: ครับ
6: let's go follow me ตามผมมาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
1: ครับ
6: อ่ะเย
1: ้ไข่ไก
6: ่สองฟองแล้ว
1: ผมครบแล้วครับ
6: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ครบแล้วทำเมนูอะไรดีครับไข่เจียวหรือไข่ดาว
7: ไข่เจียว
6: โอเคจัดให้ครับ
8: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
1: ทีเจอร์ครับพร้อมเป็นที่สนุกกันยังครับ
6: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
1: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม
6: ้บ้านต้นไม
1: ้ซิปไลน์
6: ก็มีครับ
1: แล้วก็เด้งดึงคร
6: ับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
5: water slide
6: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้อุ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ
5: treehouse
6: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line
1: zip line
6: แล้วน้องยูรีครับคิดว่า teacher Greg ตัวใหญ่สูงๆแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
1: สไลเดอร์ครับ
6: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
1: ก็เร็วมากๆเลยครับ
6: ยูรีเล่นให้ teacher ดูก่อนได้ไหม
1: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
6: ับ ได้เดี๋ยวที่จะดูให้เป็นวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับพื้นเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับอันนั้นคืออะไร
1: เป็นเชือก
6: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
5: climb the rope
6: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
1: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
6: ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต
1: ่เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายและล่างให้ครับ
6: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับ

0: หยุดหยุดว้า
1: พี่เจ้าต่างนะครับ
0: โอ้เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
1: ครับ
2: เดี๋ยวดูของจริงมันจะเร็วแค่ไหนครับ
1: ครับ

0: Okay, we're gonna do it. We're going down the slider. Sadhu. See you soon. 3, 2, 1. Wow.
1: เป็นยังไงโอเคไหมครับ
0: โอ้มากเลยสนุก
1: ที่นี่นะครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะแต่ที่เจอกระโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่า zip line ก็ปิดเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลป้ายผู้ที่เรียนไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเจอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเจอร์อีกทีเจอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเจอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่นI am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นๆจับแน่นๆไปโอ้เย้ well done แล้วครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3บ๊ายบายโอ้มือเดียวสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเชอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกวนนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget children, safety first, หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้วโอ้ว้าวว้าย
1: ทีเจอร์ครับอันนี้ชูชีพทีเจอร์ครับ
0: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
1: ครับ
0: life jacket
2: life jacket
0: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ทีเจอร์ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
1: เพื่อทีเจอร์ยืนไม่ถึงและจมครับ
0: จมน้ำ
1: ใช่ครับเพื่อใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
0: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
2: safety
0: ใช่แล้วนะครับแล้วจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
1: เป็นเล่นน้ำครับ
0: เล่นน้ำ
1: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
0: โอ้ที่มีเชือกโอ้น่าเล่นมากเลยนะครับ รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's go ไป

Yeah.

0: การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามีความหงุดหงิดว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ทีเจอครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ่ะ
1: ทีเจอชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: หินอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: เชื่อครับหนูให้ไข่เอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: โอ้เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกเทศ ostrich
5: ostrich
2: เสื้อชูชีพ life jacket
5: life jacket
4: life jacket
2: นี่ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณมากครับทีเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากทีเจอร์มากมายเลยครับ
5: ขอบคุณครับ
2: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อนะครับแต่วันนี้สนุกมากทีเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยครับ
1: ครับ
2: Thank you very much ผักบุ้ง Thank youขอบคุณมากครับ Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye. คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีกA. Ostrich B. Green Duck C. Gecko Dun-dun-dun-dun-dun คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
6: ตุ๊กตุ๊กแก
7: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: กี้กี้เฮ้ยกี้ไม่ยอมกันเนี่ยสงสัยมันอิ่มแล้วยูรี่ว่ายังไงครับ
1: ว่าน่าจะอ
2: ิ่
1: ม
2: เนี่ยอิ่มแล้วใช่ไหม
1: โบนี่ใส่เลยไหม
8: ยี่สิบสี่กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
9: ์ The hacker can hack your IoT devices so when the police trace back they don't know where is the traffic or the attack came from close to our daily life and they can gain the privacy information so it's a kind of the international concerns now

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัจน์กลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending go without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: เมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ขอบคุณดร.กิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกษตรสวัสดิ์ปลากระวงนายุทธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ 3-4 ที่ประมาณน
1: ี้ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย
0: ์เยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮกบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันและเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้แล้วตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์ครับ
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชน
1: อืม
0: สิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ The Speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะเวลาเรียนแมสคอมมิวนิเคชันเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมืออย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยโยนบนลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC Subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับ Closed Caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็น100ภาษาให้เลยแต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยอ่ะถ้าจะทำที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบนะ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ลองมาใช้งานอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพูดได้ไปบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนนี้ลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอ
1: ค
0: เคาท์ได้เหมือน YouTube คุณต้องไปทำไงอีก
1: เ
0: นี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: เลยครับ
1: ยุคนี้
0: ยุคเมื่อ5ปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินคนกันว่าเขาอ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไร
1: ครับ
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนเนี้ย self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate
1: คร
0: ับ ครับ YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี้ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมาอ่ะ account Gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัท ครได้เซอร์ติฟิเคตถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยดังนั้นก็เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารได้มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกิน100ตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง #speechguide #technique ในการพูด
1: จริงๆแล้วThe speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับ

0: นักสื่อสารมืออาชีพ
1: uh-huh.
0: ผู้ทำอีคอมเมิร์ซและรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศ
1: uh-huh.
0: ทำอย่างไร The Speech
1: โอเค
0: คุณต้องเอา
2: ผมถึงไม่ได้อยู่ข้างหลังไง ผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
0: ไม่ครับอันนี้เป็นสกิลไงครับ เรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกัน
1: uh-huh.
0: คนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลืม
1: uh-huh.
0: แต่การสรุปประเด็นในไททอลใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับมันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย ค
1: ุ
0: ณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
1: ้
0: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไซต์ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
1: ตั้มแนวก็คือเพื่อให้เป็น
0: รูป
1: นิ่ง
0: ที่
1: ภ
0: าพปกที่เห็นทุกอันเลย Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอา2เรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยเอาจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
1: ไม่ทัน
0: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
1: ้
0: ประมาณหนึ่งใส่ time stamp ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัทลัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจอเนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ the speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
1: ์
0: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีกนะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆแล้วให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี่ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลล์ละเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อ Hashtag ในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ Growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จาก Hashtag Hashtag อะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok ยูนิก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอ่ะเก๋าเราอ่ะรู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟควิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กกับเด็กเด็กประมาณครับอายุ20 20ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนเขาถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14ล้านวิวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องๆมปลายน้องๆดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อ๋ออย่างแรกเลยต้อง

0: ต้องชอบต้องรักงานที่ทำอย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
1: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
0: ครับ
1: โอเค
0: เอาเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
1: ้ okay.
0: อยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงจำนวนประมาณ1,000ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้น
1: ๆ
0: มันอาศัยความสม่ำเสม
1: อ
0: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องเนี้ยมันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
1: ๆ
0: ที่2ก็เลยอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร
1: ์
0: นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
1: okay.
0: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Integration สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก data flow diagram พวก visual เป็น visualize ครับการทำ visualize การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: เนี่ยครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสดอย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริมทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้างโอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเขาไปเป็นโค้ชเราก็ต้องดูว่า pain point เขาเป็นอันนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็เตรียม bulletหลักๆแล้วทำบูลเลตแล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต์นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของคอตเลอร์ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4CS มองคอน sumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไปแอดโวเคทเพื่อที่จะบอกต่อ
0: ทั้งหมดนี่ขั้นต่ำ
1: มินิมัมดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ยตัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นพรีเซนเทชันแล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากันกรองมาแล้วเราก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี้เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร

0: สองทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ
1: ครับ
0: สามเนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมา
1: ครับ
0: ต้องทำกันบ้านมาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
1: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยอะจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเคโอเค
0: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของใน meeting นั้นนะครับ5 presentation แรกเสร็จแล้ว company profile ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากและสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร
1: ่
0: จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงานอย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบื้องเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดในห้า
1: สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเออร์นี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดอย่างตอนนี้นึงในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียว

0: สิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซ็ปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะงานวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิกายขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: อันไหนๆก็มาแล้วโจทย์สุดท้ายนะฮะอาจารย์คิมนี่เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตามนะครับรับชมนะครับในช่องทางต่างๆเนี่ยครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
0: Hashtag Speed Guide Hashtag Code Hashtag เก่ง Hashtag ทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับไงขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
1: ดรคิมครับ
0: และทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide

0: ได้กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่าย
1: ๆอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะและสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

บางแห่งค่ะและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทอ่ะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: พี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะฮะ

0: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้วโว้ย
1: พ่อ
0: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
0: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าว
1: เอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
2: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
1: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
3: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
1: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
2: ดีมากๆเลยนะครับ
4: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
1: ากากากา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
5: อ้าวเด็กๆบัวทำอะไร

0: อยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปูก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
0: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
3: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ BLTV
2: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
4: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
0: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
0: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
4: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
2: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
0: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
0: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
3: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
3: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้าย

0: บมีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DL TV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
0: ้ครับพูดถึงคุณครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบครับ
3: ไว้พบกันใหม
2: ่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
3: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
5: ยี่สิบสี่กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
6: ์จากที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอ่ะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงลอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวอ้าวเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว Lลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งที่มาปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทันหน้าอย่างนี้นะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างLove แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love letter อ่ะต่อไป r ค่ะ r มันจะต่างกับ l ตรงที่ตัว r เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลย

0: โอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูร์นิดนึงสำหรับ R คำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า long ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong long แปลว่ายาก glass grass ตัว R มันจะมี grr นิดหนึ่งนะคะ fly ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะโอเคฟังยื่นออกไป fly นะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบเมีเสียง S แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I fry ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเห่า lice อันนี้คือตัว l แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อน
1: rice
0: โอเคนะต่อไป collect correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน collect นะคะ play ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง r ไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ loading คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย road คำสุดท้ายค่ะ lock อันนี้คือตัว l นะคะต่อไปตัว rrock rocker อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with that นะคะไม่ต้องกังวลออกยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว R ตัว L แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up ครูพี่เนท
1: ครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะน้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่าโซในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
2: ครูพี่เนทมีคำตอบค่ะคำว่าโซที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะadverb คือกริยาวิเศษค่ะเขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb นั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
1: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
2: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: มาแล้วครับ Espresso
4: Espresso like what
3: Yes
4: This is not an espresso
3: huh? Espresso
4: No I ordered an espresso This is not an espresso
3: huh? In Thailand Espresso
4: Oh my That's so sweet.
3: Thank you. You're so sweet too.
5: บ้าเหรอตัวเธออ
3: ะไรล่ะคะ
5: ตีตายเลยนี่อ้าว so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
3: เหรอ
5: เขาเราบอกกาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
3: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
5: นี่เอสเปรสโซ
3: ่ครับผม
5: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ่คุณผู้ชมทราบไหมครับคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบ Thailand Only เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้านะครับฝรั่งถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee เข้าใจไหมครับพี่เอ็กครับ
3: เข้าใจครับ Sorry I will make it for you again
5: ดี
4: Excuse me can I also have cappuccino with skim milk
5: skim งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skim milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมันเนยก็คือนม low fat นั่นเองครับซึ่งมันจะมี non fat คือนมไขมัน 0% นี่นะฮะแต่ถ้า skim มันก็แปลว่ามันก็จะมีการ skim คือกรีดหรือปาดนะฮะพวกมันเนยที่อยู่ข้างบนมันก็จะกลายเป็น low fat milk นั่นคือว่าก็อยากได้เป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนที่ใส่นมแบบ low fat มีไหมครับ
3: มีครับผม
5: แล้วกันจัดสิครับ
3: ไปครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job เนี่ยเจอคำว่าโซกันหรือเปล่าเอ่ย
2: ครูพี่เนทเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
1: สังเกตเห็นไหมคะคำว่าโซนะคะเป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอพูดเสียงเบามากๆเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่า she speaks so quietly เห็นไหมคะคำว่า so

0: ็น adverb มาขยายคำว่า quietly ที่เป็น adverb นั่นเองค่ะ
1: นอกจาก so ที่แปลว่ามากแล้วนะคะถ้าใช้ในโครงสร้างนี้ค่ะ so บวกด้วย adverb หรือ adjective แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
0: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่า he ran so quickly that I couldn't keep up with him ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แล้วตามด้วย that นั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี He is diligent ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
0: ครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสียจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้ so กับ so that เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ so เป็น adverb แปลว่ามาก so adverb หรือ adjective บวก that แปลว่ามากสิจนกระทั่งแต่ถ้า so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: โอเค City Hall นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือ Mayor นายกเทศมนตรีนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่าตรงไปข้างหน้านะเขาบอกว่าเป็น parliament นะฮะ parliament นี่ก็คือ เป็นเรียกว่าสภาคือปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะฮะนี่ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็ชอบโชคดีดีอะไรเงี้ยนะ but here they really use the horseshoe for the horses ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
3: and as we promised bro back home it's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi more formally known as Empress Elizabeth of Austria
4: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆของตำนานอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซิซี
3: ่ As an important figure in European history Sisi stood beside her husband who was also her cousin Emperor Franz Joseph as they ruled one of the world's great powers the Austro-Hungarian Empire
4: พระนางซีซี่นั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิแฟรนซ์โจเซฟประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
3: The Sisi Museum is home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth including parasols gloves and royal utensilsWhich all reflect her true personality and identity.
4: พิพิธภัณฑ์ซีซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซีซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถ

0: ้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
1: มองซ้ายมองขวานี่หลายคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมที่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
2: One could imagine that living in a palace you would have everything โอ้โหหลายคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังเนี่ยคงจะมีทุกอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of the empress Elizabeth ก่อนที่จะถึงยุคของจักรพรรดินี้ Elizabeth นะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยือกใส่พวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนถ้าพอยุคของจักรพรรดินี้ Elizabeth ก็เลยคิดได้บอกว่าน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควร
3: คือพวกพอร์ซีเลนนะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะดิสเซอร์ตคือของหวานแล้วก็ซุปคือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้คือซิลเวอร์แวร์ของจริงเลยนะอันนี้คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า Imperial Arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจากจำนวนเนี้ยคือของที่เขาใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวังเนี่ยคนอยู่กันเยอะแยะนะฮะเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งมื้อล้างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างไหมเห็นต้นไม้ตรงไหนไหมมีสิครับมีทรีอะไรเลยเขาเรียกว่าFamily tree คือการบอกว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่งงานเจอใครแล้วออกลูกเป็นไงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนก็คือยังอยู่ในkitchen utensils อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครว้าว now talk about facilities for the disabled นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดนึง
4: not too far from Empress Cece's glamour we find swords shields armor and gunpowder
0: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี่เราก็พบทั้งดาบโล่ชุดเกราะและดินปืน
4: All authentic artifacts from warfare waged in Europe since medieval times. The Weapons Collection Museum has it all.
0: ที่เห็นนี่เป็นของดั้งเดิมจากสนามรบเลยนะคะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาเนี่ยครบเครื่องจริง
1: ๆโหนี่ขนาดสูงจากพื้นแล้วนะครับยังตัวเท่าๆพี่เต้เลยก็คือประมาณ175ประมาณนี้นะ Is that a boy's armorโอ้โหเป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หนักๆเลยเนี่ยIt represents social status. มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
6: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า too farแปลว่าไกลเกินไปค่ะน้องๆคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ too บวก adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า too บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไป
5: นอกจากนี้นะคะคำว่า to too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะ to บวก adjective บวก to แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to drive เธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า to young นะคะคือ to บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ to บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
6: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะ

0: ข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับ too difficult to ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะ English isn't too difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะ
1: แล้วเรามาดูข้อที่2กันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ too far to ใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า too far to ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb infinitive อยู่ข้างหลัง It is too far to walkมันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
0: แถมให้อีกนิดนึงนะคะคำว่า to เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่และเขาพูดว่า nice to meet you เราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
1: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า to นะคะบวก adjective หรือ adverb จะแปลว่ามากเกินไปอย่างที่สองค่ะคำว่า to นะคะบวกด้วย adjective และบวกด้วย to บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
0: ส่วนคำว่า to ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า to เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็มีความหมายว่ายังไงไปบ้างนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ
2: vocab king
3: Good morning, Vocab King.
4: All right, Hasi, your category is astronomy. Are you ready?
5: Yes.
4: Your first word is nebula.
5: N-E-B-U-L-A.
4: Correct, nebula.
6: Okay, ตอนนี้ Hasi นำไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องหมุนจะต้องตามมาให้ทันนะโอเค
4: All right, our category is geography. Your first word is iceberg.
5: I-C-E-B-E-R-G.
4: Correct! Excellent! Whoa! The crowd goes wild. Round two.
6: Okay.
4: Here we go. Your next word is asteroid.
5: A-S-T-E-R-O-I-D.
4: Correct! Asteroid!
6: ตบมือให้เพื่อนด้วยเอาเสมอมั้ยเอา 2-2 มั้ยต้องตอบว่าเอา4ถูกต้องเอานะ
4: Ready ready คุณ Your next word for geography is equator
5: E Q U A T O R
4: Correct he tied it 2-2
6: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
4: Round 3 astronomy your word is supernova
5: Supernova.
4: Correct, supernova.
6: มาดูดีกว่าว่าคำที่สามของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
4: Your next word is continent.
5: C O N T I N E N T.
4: Correct, continent.
6: ทวีปทวีปเก่งมากเอคู่นี้จะเข้า sudden death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่4ค่ะ
4: Your fourth word for astronomy is meteorite
5: M-E-T-E-O-R-O-I-D
4: Meteorite
5: M-E-T-E-O-R-I-T-E
4: Correct! You got it!
6: What happened?
7: โอ้โหเกือบไปนะครับน้องฮาซีถ้าไม่เติมตัว e มานี่ผิดแน่นอนครับและอาจจะถึงกับแพ้เลยนะครับ
6: มาดู geography กันบ้างดีกว่า
4: Number 4 your word is landscape
5: L A N D S C A P E
4: Correct you got it easy
6: โอ้เหลืออีก1คำคำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
4: The final word for the category astronomy is Andromeda
5: A N D A
2: Andromeda.
4: Correct, Andromeda. It's a constellation.
8: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
4: All right, the final word for geography is mountain range.
5: MOUNTAINRANGE.
4: You got it. Sudden death again.
0: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆ นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต่อมค่ะที่จะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆคือคำว่า mountain แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันอยากปีนภูเขาภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to climb a mountain เห็นไหมคะ mountain เป็นคำนามแปลว่าภูเขาค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้นะคะคำว่าภูเขาน้ำแข็งไม่ได้ใช้คำว่า ice mountain นะคะแต่เราใช้คำว่า iceberg นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเรือลำนั้นเนี่ยเกือบจะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า that ship almost hit an iceberg เห็นไหมคะคำว่า iceberg แปลว่าภูเขาน้ำแข็งเรือลำนั้นใกล้จะชนภูเขาน้ำแข็งแล้ว
0: แล้วภูเขาไฟในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะใช้คำว่า fire mountain หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำว่าภูเขาไฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า volcano ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดว่า Mount Fuji is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่า volcanoแปลว่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข่าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
9: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นคือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดข้าวของที่นี่ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
10: 担当だったんですね直接支払いっていうのはこう棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われる
9: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองร่วมกับชาวบ้านด้วยหัวใจที่สู้กับปัญหาในระยะแรกคุณทาคาโนะก็ได้พยายามคิดหาวิธีการต่างๆทั้งเพื่อการขายข้าวและการฟื้นฟูเมืองให้มีคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เพื่อพัฒนาเมืองให้มากขึ้นค่ะ
11: เริ่มต้นทำระบบยังไงให้คนได้สนใจเรื่องข้าวนี้ครับก็ตอนแรกเลยนะก็คือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของแปลงข้าวบ้างครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแปลงข้าวจะส่งข้าวให้คุณ40กิโลแต่คุณต้องจ่ายเงินก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตกลงมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนครับ
9: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทาคาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทาคาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจะเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ท่านก็ทำค่ะคุณทาคาโนะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาหลายครั้งกว่าจะได้รับการตอบรับถ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่สำเร็จพวกเขาคงไม่มีวันนี้นะคะท่าน ำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าอยากช่วยชาว

0: นายอย่างแท้จริงและไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะและในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
1: โอ้โหเรื่องข้าวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
2: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่าข้าวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้างข้าวผัด
1: Fried rice
2: ข้าวเหนียว
1: Sticky rice
2: ข้าวสวย
1: Steam rice
2: ข้าวกล้อง
1: Brown rice
2: ข้าวหอมมะลิ
1: Jasmine rice
2: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพนัดพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ Fried rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ Steam rice คำที่สามข้าวเหนียวถูกต้องค่ะ Sticky rice คำที่สี่ข้าวหอมมะลิใช่แล้วค่ะ Jasmine rice คำสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ Brown riceเก่งมากๆเลย
1: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะในวันนี้ลองมาทบทวนกันดีกว่าว่าได้อะไรกันไปบ้าง
2: ข้อแรกนะคะคำว่า so เป็น adverb แปลว่ามากค่ะคำว่า so บวก adverb หรือ adjective และตามด้วย that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งส่วนคำว่า so that ที่เขียนติดกันแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
1: ข้อที่สองนะคะ to บวก adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะ
2: ข้อที่สามนะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountain range เทือกเขาiceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะ
1: ข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัด fried rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam rice ข้าวหอมมะลิ jasmine rice แล้วก็ข้าวกล้อง brown rice นั่นเองค่ะ
2: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนเดียวกันเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
2: แล้วก็อีกทางนึงนะคะก็คือการดูรายการ English Level Up กับครูพี่แนทแล้วก็ครูพี่นุ่นก็เป็นทางนึงที่ทำให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะและน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dl สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายร่างออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออก
2: Channel Project that the researcher here we act as a coach to coach a teacher and aims that teacher can coach the student to do a project called research based learning.The role is to help the student learn. After that, we introduce the workshop called system thinking. The system thinking help teacher to think and to find the relation between cause and effect. So this is the another core idea of Phop Phan Panya for the doing research. Starting from teacher will ask the student.To find one theme, they can share some knowledge. What is their interesting question under those theme? After they got some question, they need to review. As the same process, get from review. After that, the information or things that they together and construct again the way how to solve a problem teacher, they need to reflect themselves. And also they need to write it down as,Every step between or along the project. After complete the 1 year project, the student gain 21st century skill, critical thinking, creative for now.
3: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนคติตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขา
2: at least they know what how to learn so they can be a lifelong learners

0: ครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: Water and plants, bring them back to Bangkok and spend several weeks digest the samples and measure cadmium. So 15 years until now, I think it's just going to be great if we have some technology

ไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภศักดิ์

0: โอเคค่ะโค้ชจ๋าก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเนาะเหมือนเดิมค่ะเราต้องมีการวอร์มอัพก่อนเนาะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มท่าแรกนะคะยกขาขึ้นมาเตรียมพร้อมมากติกาของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโค้ชจ๋า
1: โอเคครับเหมือนเช่นเคยนะครับในรูปแบบของบัดดี้เวิร์กเอาท์นะครับผมจะมีให้2ทางเลือกเหมือนเช่นเคยนะทางเลือกที่1 follow ผมทางเลือกที่2 follow coach my นะครับเราจะเป็นการเซสชั่นของการยืนแล้วก็การนอนกับเสือโยคะนี่นะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยฮะที่1เราจะทำกันทั้งหมด8ท่านะครับ coach my ค่อยๆไล่เลเวลไป
0: ใช่ค่ะ
1: มาปึ๊บทีนี้มาดูเทคนิคในท่าผมเนาะถ้าใครไม่ไหวเนี่ยเอามือวางไว้ถ้าใครรู้สึกว่ายากเกินไปเนี่ยอาจจะเกรงแค่นี้ก่อนได้มา let's go ฮะปึ๊บอันนี้คือ easy option นะครับเนี่ยถ้า need to shed หรือว่าการดึงหัวเข่าเข้ามาตั้งระหว่างนี้นะจิบน้ำเช็ดเหงื่อกันสักเล็กน้อยนะครับผมเป็นไงบ้างครับเซตที่1ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเซตที่2กับโค้ชใหม่มา let's go ฮะ option ของผมนะฮะเหมือนเช่นเคยฮะสายล้างโค้ชใหม่เก่งหน้าท้องไปดุยฮะโอเคป
0: ึ๊บว้าว
1: มากลับไปยืดอีก1ครั้งนะฮะสำหรับคนที่ follow ผมเนาะรอบนี้ไอสเก็ตเตอร์นะครับ
0: เหนื่อยทีเลยค่ะโค้ด
1: เยี่ยมมากครับฮึบ3 2 1และจำในขณะที่เราเล่นท่าดีคอยหรือการบิดเอวนะให้เราเกรงรับท่านผู้ชมทางบ้านครับโค้ชมายที่กำลังรับชมอยู่จะสามารถรับชมย้อนหลังหรือว่าติดตามได้ยังไงบ้างครับ
0: สามารถรับชมทาง
1: ได้ค่ะรอบนี้ใน4ท่าสุดท้ายนะครับออกแรงแบบ power กันเนาะกระโดดได้ไกลเท่าไหนไปให้สุดนะฮะแต่เช็คพื้นที่ความปลอดภัยให้ดีนะ
0: มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดสู้ๆทำไมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ติดตามมาตั้งแต่แรกนะคะแข็งแรงตามเราแน่นอนโอเค
1: มาสองท่าสุดท้ายฮะในเซตสุดท้ายนะครับผมมาเราเดินทางมาหลายสัปดาห์แล้วนะผมเชื่อว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนาะ strong together ฮะปึ๊บแข็งแรงไปด้วยกัน
0: เซตท่าให้พร้อมค่ะคงสุดท้ายแล้ว let's go
1: ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับวันนี้กับ8ท่า3เซตในวันนี้ฮะการเบิร์นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราออกกำลังกายฮะจะเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงที่เราออกกำลังกายในโซนที่สูงมากๆหรือความเข้มข้นสูงมากๆนะครับเพราะว่าหัวใจเราเนาะทำงานขึ้นไปสูงเหมือนลักษณะ

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอาทิกิจกรรมออกรับเงินบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอดและพิธีวางพวงมาลาได้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะอาทิมูลนิธิมหิดลอดุลยเดชและสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล24กันยายน2569จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีลูก5คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยในช่วงเช้าองคมนตรีติดตามการดำเนินการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโพลีเทคนิคเขตคลองสำวาวิทยาลัยเทคโนโลยีวนารามวัดหลักศรีราชสโมสรวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดป่าวิสุทธิญาณมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกเทพหัสดินราชสกุลอิสรางกูลราชสกุลนพวงศ์และราชสกุลสุประดิษฐ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

0: มีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีนี้เราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ
1: เพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่
2: ในสมัยก่อนเขาจัดให้อ่ะเขาดูแลเราแบบนี้อยู่แล้วแหละ
3: ค่ะ
2: ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเช่นลูกพลับแห้งใส่ลงไปลูกพลับแห้งเนี่ยถ้าเราเคยเห็นลูกพลับแห้งเนี่ยมันจะเป็นแบนๆใช่ไหมคะมันเป็นแบนๆในแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะในแผนปัจจุบันเนี่ยที่มันไปสอดคล้องกับของจีนเนี่ยก็คือกะหล่ำปลีน้ำกระเทียม
3: ต้องเป็นยังไงคะ
2: กระเทียมนี่เขาก็เอามาผัดใส่อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจีนเขาจะทำนะคะหรือไม่งั้นก็กระเทียมดอง

0: ก็เย็นลงได
1: ้ค่ะอยากจะให้คุณหมอพูดถึงการปรุงอาหารให้สัมพันธ์กับหลักยินหยางสักนิดนึงค่ะ
0: พูดถึงการผ่านไฟเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่ามันทำให้ร้อนขึ้นด้วย
1: อืมเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยนะคะถ้าคุณกินสดมันก็เป็นยินมากๆเพราะฉะนั้นถ้า
2: โอ้ my god
3: so that we're all on the same page here are the rules of the game
4: น้องๆทั้งสองโรงเรียนจะต้องครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับอัครวิสุทธ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการ
5: It's itself
6: We gonna be you
3: โอ้สาธิตจุฬาอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียม
7: person clue number 1 this person was born into a poorBrahmin family in 1887 for entitled some properties of Bernoulli's numbers.
3: It เรียนรู้สัตว์ที่ตอบได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยถึง4จุดอีกโรงเรียนหนึ่งสาธิตจุฬาอันดับแรกเลยนะครับที่มาก่อนเพื่อนเลยคือ
8: องค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคล
9: ากรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายแล้วก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก Number 5 How do you say ตึ๊ดๆ in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ In Chinese In Japanese In German In French แล้วแต่เลยว่าคนที่รับ

0: กันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some
1: how today good morning in Japanese
2: ohayou gozaimasu
1: ohayou gozaimasu yeah when you free time what you like to do
2: movie
1: watch movie
2: yeah
1: what kind of movie that you like to do like to watch
2: like what movie Japan movie
0: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องคุณเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ
1: สวัสดีค่ะส้มตำ
3: ส้มตำ
4: ยังไม่มีอยู่ข้างในมันต้องอยู่ข้างในอ
1: ยู่ข้างใน
4: inside
1: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสัก
4: วิสเน็กเฮ้ยนะคุณ
1: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาบ้างให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
5: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
6: อายุเท่าไหร่แบบ
7: เชื่อไม่เป็นไร
1: ที่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้เอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็
0: ของเรากันต่อครับ
8: to find some time for eat
9: right well,
8: eat
9: by ourselves
8: okay
9: eat some time
8: did you have you ever tried some time before
9: yeah
8: really
9: yeah.
8: no I'm just saying
9: for free model

ันนี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นภาค2นะครับ Part 2จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ Polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า The Four Magic Words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า The Four Magic Words นะครับ Four Magic Words of English 4คำนะครับวิเศษนะฮะของภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณพูดแค่4คำนี้และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งนะครับก็จะต้องดูมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่1ก็คือ excuse me คำที่2ครับก็คือคำว่า thank you คำที่3นะครับก็คือคำว่า please และคำที่4ก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับเรามาดู4คำนี้กันดีกว่านะครับว่า4คำนี้เราจะมาใช้กันยังไงบ้างคำที่หนึ่งครับ excuse me สิ่งแรกเลยนะครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเราต้องเรียกเขาขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยภาษาไทยเหมือนกันไหมฮะเฮ้ยกับเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่สุภาพถูกต้องไหมล่ะฮะก็ต้องเรียกเขาว่า excuse me ถ้าเป็นผู้ชาย excuse me sir excuse me madam นะฮะอันนี้ก็สุภาพมากลำดับต่อไปครับผมเคยเจอนะครับผู้หญิงคนนึง

นะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับฝรั่งยืนเกะกะกับรถเข็นครับเธอก็อยากจะเดินผ่านเธอเดินเข้าไปนะครับแบบรอยยิ้มนะฮะน้ำเสียงดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า Hey you get out ให้มึงสายหัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับแค่เอาเนี่ยนะครับ excuse me please นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีด้วยนะครับก็จะแปลว่าขอทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me you dropped your book ขอโทษนะครับคุณทำหนังสือหล่น excuse me you forgot your jacket คุณลืมแจ็คเก็ตหรือเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่า excuse me does this belong to you does this belong to you นี่ก็คือวิธีการใช้เห็นไหมฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษคำที่สองครับก็คือคำว่า thank you เชื่อไหมครับว่ามีชาวต่างชาติหลายคนมากเลยนะครับมาถามผมว่าChris, do Thai people know the word thank you? ชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันน่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับเออก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยเล่าผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนะฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนตามด้วยนามจะตามด้วย verb ing ก็ใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับผมอย่าลืมครับถ้ามีฝรั่งเข้ามา thank you very much คุณก็เหมือนเดิมครับนะฮะคุณทำอะไรให้เขาฝรั่งบอก thank you very much ก็ไม่เอาแล้วนะครับเราก็ต้องทำยังไงครับถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcomeออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนี่นะครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด you're welcome โทษนะฮะไม่พูด you're welcome เลยดีกว่านะฮะ you're welcome ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ that's all right อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือ that's okay หรือ that's all rightแต่อย่าลืมใส่คำว่า all เข้าไปด้วย That's right จะแปลว่าถูกต้องนะครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม That's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า That's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า thank you เนี่ยนอกจาก you're welcome แบบทางการหน่อยครับ That's all right เป็นกันเองนิดนึงนะครับมีอย่างอื่นไหมฮะพวกเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบ no problem never mind don't mention it not at all อะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ you're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind เนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับว่าหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของคำว่า thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือเวลาฝรั่งเขาให้เค้กคุณครับเขาจะถามว่า would you like some cake รับเค้กนะครับผมเห็นครับบางคนครับไม่เอาก็พูดอย่างนี้ครับมันก็แบบนั้นแล้วเขาก็ no แน่อย่าลืมครับการที่จะปฏิเสธนะครับผมเราจะต้องพูดกับสุภาพสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูด no thank you นั่นนะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปเลยครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes please ก็คืออะไรครับก็คืออ๋อรับเลยครับขอบคุณมากครับอย่างเช่นนะฮะถ้าฝรั่งถามว่า would you like some cake ถ้าคุณไม่เอา no thank you อย่าลืมคำว่าเช่น no thank you ถ้าจะรับ oh yes please นะครับยิ้มนะฮะ oh yes please no thank you กับ yes please ดังนั้นครับเราเข้ามาสู่คำต่อไปคือคำว่า please นั่นเองครับPlease จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า please เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลามันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้

0: รั่งนั้นเชิญนั่งใช่มั้ยฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่3แบบครับ1 sit down นั่งลง
1: คนนะครับผมไม่ใช่สุนัขต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตานี่นะครับ sit down นั่งลงซึ่งนั่งลงนี่นะครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please the please sit down ก็โอเคนะครับมันก็จะดูดีขึ้นไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือนอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเรามะดังนั้นครับวันนี้ครับจอร์จขอเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือคำว่า take a seat please take a seat please ก็คืออะไรครับเชิญนั่งเลยนะครับ take a seat please นี่ไงฮะหรือวันนี้นะครับเราอยากจะบอกให้ฝรั่งเขากรอกแบบฟอร์มสักนิดนึงครับfill in the form please fill in the form please อยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยไอดอลของผู้ชายคนนี้จะเป็นอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์จากหนังเรื่องมนุษย์เหล็กภาค2 Terminator 2นี่นะครับเขาไปบอกฝรั่งที่เป็นลูกค้าอย่างนี้ครับ wait here I'll be back โอ้โหเย็นเหลือเกินนะฮะต้องพูดยังไงครับ just a moment please กรุณารอสักครู่นะครับ just a moment please นะฮะคำว่า please นะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่เราสามารถที่พูดได้คำอื่นๆนะครับของการใช้ please นะครับก็จะมีอย่างเช่นครับ this way please this way please หรือว่า follow me please นะครับไม่ใช่ come here ไม่ได้นะครับเชิญทางนี้ครับนะฮะหรือว่าเชิญตามผมมาทางนี้เลยนะครับ follow me please หรือถ้านะครับมีคนโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศของคุณครับแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ยากครับวันนี้ผมแนะนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วครับวันนี้คุณนั่งทำงานอยู่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กสักพักนะครับปริงปริงปริงปริง hello hello hello hello hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai คุณบอกเลยครับhold the line please ถือสายรอสักครู่และคุณก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วแป๋วแป๋วมารับโทรศัพท์ดิใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแกจริงเหรอเดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ hold the line please นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำตางงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งปบปบปบ hey you ฝรั่งก็หันมา what ชี้นะครับ you buy ticket จะซื้อตั๋วใช่ไหมฝรั่งบอก yes okay you see people over there แล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฝรั่งบอก yes okay you go there and queueแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่ายามเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วจะบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there please อะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะนั่นคือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorry ซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคำแรกแล้วนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเรา ouch ouch คุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorryถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือน I'm sorry ไม่งั้นเขาจะนึกว่าสะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ต้องทำหน้านี่นะครับโอ้ I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็ I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much ก็บอก I'm sorry very much ไม่มีนะครับ I'm so sorry so I'm sorry I'm so sorry กลับกันบ้างครับเท่านี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝรั่งเขาบอกว่าไงครับ Oh my godI'm so sorry. I'm so sorry. ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำอย่างนี้ครับ ถ้าไม่มีการรับก็ไม่สุภาพนะครับต้องรับนิดนึงแล้วถามว่าถ้าฝรั่งเขาเหยียบเท้าเราแล้วเขาบอก I'm so sorry ชาวไทยบางคนก็ตื่นเต้นครับรู้จะรับยังไงครับไปบอกว่า You're welcome ยินดีค่ะฝรั่งบอกทั้งนั้นเหยียบอีกสักทีไหมฮะดังนั้นนะครับเราจะไปใช้นะครับผม You're welcome ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้คำว่าอะไรThat's all right ไงที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะนะครับ That's all right Oh that's okay เลย Yeah no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคนก็จะพูดอย่างนี้ครับ No worries นะครับ No worries No worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกุ้มใจครับอย่าลืมครับฝ รั่ง I'm so sorry คุณก็บอก Oh yeah that's all right that's okay นะครับผม Oh no problem นะฮะ No worries นะครับห้ามใช้คำว่า You're welcome เด็ดขาดนะครับคำว่า sorry อันอื่นๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปประชุมแล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับต้องเดินโอ้ I'm sorry I'm late แล้วก็อย่าลืมครับไปบอกเขาว่า The traffic is bad it's raining hard ฝนตกหนัก There was an accident on the road คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบชักแม่น้ำทั้ง7มาเลยครับผมนะฮะให้เราดูเหมือนแบบเราเนี่ยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเองI'm sorry I'm late หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวันก่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วมาป่ะเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดนึงก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interrupt sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะฮะอย่างเช่นครับผมเจอประจำครับผมกำลังคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดนึงอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนเดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนสิครับแล้วถึงจะถามได้ก็ต้องเดินเข้าไปมองสักนิดนึงครับนะฮะแล้วก็พอเขาคุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะฮะแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปห้องน้ำแล้วคุณเห็นว่าที่ห้องน้ำเนี่ยไฟเริ่มไหม้แล้วคุณเดินมาอาจารย์คิดบอกว่ารอให้พูดจบอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมอันนี้ช่วยเข้ามาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะ sorry to interrupt นะฮะ sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเนี่ยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมาเนี่ยนะฮะเข้ามาเลยครับ sorry to interrupt there's a fire in the toilet sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะฮะSorry to keep you waiting. Sorry to bother you. นะฮะ Sorry to interrupt. นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house. ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay. Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือวันนั้นนะครับที่โรงเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านั้นนะครับพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่นะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happened Why do you look so sad today พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายอ่ะแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอฮะดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเขามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาวไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่ยิ้มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ my god เศร้าๆเลยนะครับปลาเขาเสียหมาเขาตายอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเขาจะมีรับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดอะไรครับ I'm sorry to hear that ครับผม sorry นะฮะ I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินนะครับผม I'm sorry to hear that ครับแล้วต้องทำหน้าเหมือนแบบซีเรียสนิดนึงนะฮะหรือถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปงานศพเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อก็เสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มนะฮ่าฮ่าฮ่านะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your father I'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับและก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษหรือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับคุณอาจจะนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับที่ร้านข้าวต้มแล้วอยู่ดีครับมาแล้วครับช้างมาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I

feel sorry for the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ hope to see you again soon หวังว่าคุณจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: This is England, and today we have this very special guest, Nong Ken Ken.
5: Yay!
4: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เข้ากับใครกันนะนะคะ Are you ready?
5: I'm ready.
4: I'm not.
5: I'm ready to win.
4: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลหาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
5: สวั
6: สดีค่ะ
5: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
4: หมดเลย
5: วาซาบิต้องหมดนะ
4: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะวันนี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
5: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ So I have to choose
4: Yes you have to choose one
5: Then I go for this oneThis the easy.
4: But then your voice was like, ooh. Is it a man?
5: No.
4: Is she a singer?
5: Kind of, yeah.
4: Is she Thai?
5: Yes.
4: Is she young?
5: Yes.
4: Is she in a band?
5: Yes.
4: Is she still studying?
5: Oh, this difficult. No.
4: Is her song like pop song?
5: Yes.
4: That's a stupid question. Pop song.
5: This so Maybe, easy. Yeah.
4: คิดก่อนนะคิดก่อนนะ Is she tall?
5: If I'm tall, then she tall.
4: Is she in BNK 48?
5: Yes.
4: เธอป่ะ
5: Yeah, it's teacher ป่ะ And she just graduated last 2 weeks.
4: คุณจะตอบเธอป่ะตั้งแต่คำถามที่5แล้ว Is it my turn now?

และหลังจากนี้นะคะแคนก็ต้องเป็นคนปิดรายการนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่คณะมากๆที่ชวนแคนมาในรายการอิงลันนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับพี่คณะคนเดิมในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบายเอาเหรอเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับพี่คณะในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบาย

เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิเชอร์สอนไปแล้วนะทิเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก A E O R Read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R This word b bus E O R A E E O R A E E O R can to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปอ่านว่า mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป gA G อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า

Tag. Ah, tag. Ah, A กับ D. แอะกับ the เป็น at ใส่เมอเป็น mad. เก่งมากค่ะ mad. ต่อไป sad. ต่อไปsad. and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป M คำที่หนึ่ง Ham เก่งมากคำที่สอง Jam ต่อไป Goodbye แปลว่าอะไร Goodbye ลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยค่ะสองมังมากะละมังสองมังมาแล้วก็มาบูมาดิงมาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะSit down, มั่ง Sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมเอาล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลมmake a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะตรงอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตามไม่ต้องพูดตามที่เจอEveryone. โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะ
กลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ one four six ใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่หนึ่งค่ะทุกคนข้อที่หนึ่ง C A T อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่สอง a d a d a d อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add addใส่เบิร์กเข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า badทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า an anA ออกเสียงแอะ N ออกเสียงอืนนเออึนเออึนเออึนแอะอึนแอนแอนใช่ไหมแอนใส่เมอเข้าไปเป็นเฮ้ยใส่เมอเมอเอ็มไงแมนต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดแมนใช่ลองช่วยกันคิดก่อน AN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้น

0: คือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อ่านี่นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่แง่คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทีเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two three hospital ต่อไปกลุ่ม3one two three ไปไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบฟังฟังฟัง one two threeOne, two, three. นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ One, two, three. Stadium. One, two, three. เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู Thank you. ไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน one two three เร็ว one two three ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหม one two threeOne, two, three. ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ One, two, three. Okay, restaurant.
1: Restaurant.
0: Okay. ต่อไปผู้ชาย One, two, three. ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะเอาดูได้คำว่าone two three พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two three one two three museum ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่ค่ะโอเค one two three very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชายโอ้One, two, three. ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป One, two, three. เร็ว One, two, three. ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน One, two, three.

0: One, two, three.
1: Four.
0: Am I? One, two, three. One, two, three.
1: Post
0: office. ต่อไปผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเอาใหม่ลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะ one two three bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่ bank ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two three อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two three very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้ทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิมี3คน3คนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาล่าพูดพร้อมกัน
1: บายบาย

บายบายชาลาลาลาสองรอบนะทำท่าด้วยstand up stand up พร้อมกันone two three bye bye sha la la la bye bye sha la la la thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: A group of children named Yuri, Ang Pao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Pao, Park Bung, get ready to meet. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming! I'm coming, I'm coming! Yay! Good morning!
1: Good morning, teacher! My name is Park Bung. I'm 5 years old.
0: Oh, น่ารัก! Okay, let's go. คน ต่อ ไป อุ๊ย เลือก ไม่ ได้ เอา เสื้อ เขียว ดี กว่า ครับ
2: My name is Ang Pao. I'm 8 years old.
0: คน สุด ท้าย เชิญ เลย ครับ
3: My name is Yuri, I'm 10 years old.
0: Ah, Nong Yuri, 10 years old. My name is Teacher Greg, I'm 34 years old. Hey, ตกลง Teacher Greg, อายุเท่าไหร่ฮะ
4: 34.
0: นี่ 34. ภาษาอังกฤษว่า 34.
3: 34.
0: I'm an English teacher. Teacher Greg สอนวิชาอะไรฮะ
4: อังกฤษ
0: ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษา
3: อังกฤษ
0: นั่นเองครับ
3: ผมดีใจมากเลยครับที่ทีเจอร์มาผมถึงสวนหลังบ้าน
0: ทีเจอร์ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีไปเที่ยวและฝึกภาษาไปด้วย
3: ทีเจอร์มานี่ทีเจอร์เห็นหมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครั้งนี้
0: ครั้งนี้เหรอโอ้โหใหญ่มากเลยครับสอนคำว่าหมาภาษาอังกฤษว่า
4: horse
0: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับ
3: ไม่จริงครับเป็นไม้คร
0: ับ โอ้ทำจากไม้ wooden horse
4: wooden horse
0: เสียงดีชัดเก่งมาก
1: เราจะพาลิเซียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเซียพร้อมหรือยังคะ
0: โอ้ทีเจอร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วครับ
0: เริ่มจากจุดไหนดีครับ
3: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับ
0: ทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย Quiz Challenge รออยู่ครับ
3: เดินตามพวกผมมาเลยนะค

0: ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
1: เราอยู่ในกองไก่ครับ
0: เห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะคําว่าสัตว์เลี้ยงใช้คําว่า farm animal
2: farm animal
0: แล้วมีตัวอะไรบ้าง
3: มีกระ
4: กระจอกเทศ
0: นกกระจอกเทศ ostrich
5: ostrich
0: ostrich เก่งมากเฮ้ยรู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
6: chicken
0: เฮ้ยได้ละไก่จะร้องว่ายังไงครับ
7: เอ๊ะเอ๊ะ
0: เอ๊ะรู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่าคาคูดูดูไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหม
8: เยอะเลยครับ
0: เช่น
8: ห่านหมูกระต่ายแพะไก่และก็เป
0: ็
8: ด
0: เริ่มจากคำว่าเป็ดจัก
9: จัก
0: ได้ละห่านดูดีนะดูดีนะ goose และกระต่ายคือ rabbit ชัดเจนครับ
10: แล้วก็หมู
0: โอ้หมู pig
9: Pig.
0: แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
11: อูดอูด
0: อูดอูดที่บ้านผมร้องว่าอ้อยอ้อยอ้อยเออจริงจะนั่นนั่นอ้อยอ้อยอ้อยอูดอูดอ้อยอ้อย
12: เราหันไปหาสัตว์กันไหมครับ
0: Sure but which should we start หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับ
13: นกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับ
0: เมื่อกี้ที่เจอกันก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับ
14: อยู่ตรงนู้นครับ
0: อ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหม
14: ได้ครับ
0: Let's go Come on ตอนนี้น้องๆพาทีเจอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย colored greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับ
15: แพะครับ
0: แพะภาษาอังกฤษว่า goat
15: goat
0: แล้วแพะชอบกินอะไรครับ
16: กินได้ทุกอย่าง
0: ทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะ
17: แครอทครับ
0: ถูกต้องแครอทเดี๋ยวให้อาหารดีกว่า
17: ครับ
0: ยูโอ้กินเยอะมาก
17: ครับ
0: โอ้ดึงด้วย
17: เขาดึงอย่างเดียว
0: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีจูเกิร์ตไปทำอะไรดีครับ
18: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
0: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
19: hen
0: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
19: rooster
0: ทีจูเกิร์ตได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
18: ครับ
0: let's go follow me ตามผมมาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
18: ครับ
0: เย้
18: ไข
0: ่
18: ไก
0: ่2ฟองแล้ว
18: ผมครบแล้วครับ
0: ครบแล้ว1 2 3 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ครบแล้วทำเมนูอะไรดีครับไข่เจียวหรือไข่ดาว
20: ไข่เจียว
0: โอเคจัดให้ครับ
21: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
18: ทีเจอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
0: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
18: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม้
0: บ้านต้นไม
18: ้10 ลาน
0: ก็มีครับ
18: แล้วก็เด้งดึงคร
0: ับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
19: water slide
0: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้มีป้ายด้วยเด็กๆ tree house
19: tree house
0: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line
18: zip line
0: แล้วน้องยูรีครับคิดว่า teacher Greg ตัวใหญ่สูงๆแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
18: สไลเดอร์ครับ
0: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
18: ก็เร็วมากๆเลยครับ
0: ยูรีเล่นให้ teacher ดูก่อนหน่อยไหม
18: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
0: ับ ได้เดี๋ยวที่จะดูให้เป็นวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับนั่นคืออะไร
5: ปีนเชือก
0: ปีนอะไรปีนเชือกปากุ้งพูดว่า climb the rope
6: climb the rope
0: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนฮะ
5: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
0: ทีก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต่
5: เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านล่างให้ครับ
0: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงมาเลย
5: ลงมาเลย
0: ว้าวเฮ้ยเปาหยุดหยุดวู้ฮู้ว้าว
5: พี่เจ้ากล้านะครับ
0: โอ้เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
5: ครับ
0: เดี๋ยวดูของจริงมันจะเร็วแค่ไหนครับ
5: โอเคครับ

0: Okay, we're gonna do it. We're going down the slider. Sadhu. See you soon. 3, 2, 1. Wow. เป็นยังไง
1: โอเคไหมครับ
0: โอ้มากเลยสนุก
1: คิดเรื่องครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับแต่ทีเจอร์ไกโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่า zip line ก็ปิดเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลป้ายครูทีเจอร์ไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเจอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเจอร์อีกทีเจอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเจอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่นI am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นจับแน่นไปโอ้เย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3บายบายโอ้มือเดียวครับสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเจอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกวนนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget, children, safety first. หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนฮะ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้ว Whoa! Whoa! Why?
1: Teacher, ครับ อันนี้ชูชีพ teacher ครับ
0: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
1: ครับ
0: life jacket
2: life jacket
0: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ teacher ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
1: เพื่อ teacher ยืนไม่ถึงและจมครับ
0: จมน้ำ
1: ใช่ครับ oh. แล้วใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
0: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
1: Safety
0: ใช่แล้วนะครับเราจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
1: เป็นเล่นน้ำครับ
0: เล่นน้ำ
1: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
0: โอ้ที่มีเชือกโอ้โหน่าเล่นมากเลยนะครับ
1: คร
0: ับ รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's go ไป

0: การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามีความหงแหนว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: เจ๊ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: โอ้ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ่ะ
1: เจ๊ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: เห็นอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: เชื่อค่ะครับเดี๋ยวให้ไข่เอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: โอ้เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกเทศ ostrich
5: ostrich
2: เสื้อชูชีพ life jacket
5: life jacket
4: life jacket
2: นี่ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณมากครับทีเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากทีเจอร์มากมายเลยครับ
5: ขอบคุณครับ
2: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อนะครับแต่วันนี้สนุกมากทีเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยครับ
1: ครับ
2: Thank you very much ผักบุ้ง Thank youขอบคุณมากครับ
6: Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye.
2: คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีกA. Ostrich B. Green Dove C. Gecko คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
7: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
8: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันเนี่ยสงสัยมันอิ่มแล้วอยู่นี่ว่ายังไงครับ
1: ก็น่าจะอิ่ม
8: อิ่มแล้วใช่ไหม

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

0: ังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: A group of children named Yuri, Ang Tao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tour. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Tao, Park Bung, get ready to meet. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming! Yay! Good morning!
1: Good morning,
2: teacher! My name is Park Bung. I'm 5 years old.
0: Oh, น่ารัก. Okay, let's go. ของต่อไปอุ้ยเลือกไม่ได้เอาเสื้อเขียวดีกว่าครับ
3: My name is Ang Tao M X Y O
0: ของสุดท้ายเชิญเลยครับ
4: My name is Yuri M X Y O
0: น้อง Yuri 10 years old My name is Teacher Greg I'm 34 years old เฮ้ยตกลง Teacher Greg อายุเท่าไหร่ครับ34 ภาษาอังกฤษว่า 34 I'm an English teacher Teacher Greg สอนวิชาอะไรครับ
5: อังกฤษ
0: ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษา
5: อังกฤษ
0: นั่นเองครับ
5: ผมดีใจมากเลยครับที่ Teacher มาผมถึงสวนหลังบ้าน
0: Teacher ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีไปเที่ยวและฝึกภาษาไปด้วย
5: Teacher มานี่ Teacher เห็นหมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ครับทางนี้
0: ทางนี้เหรอว้าวตัวใหญ่มากเลยครับสอนคำว่าม้าภาษาอังกฤษว่า
5: horse
0: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับ
5: ไม่จริงครับ
6: เป็นไม้คร
0: ับโอ้ทำจากไม้ wooden horse
7: wooden horse
0: เสียงดีชัดเก่งมาก
2: เราจะพาลิเชียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเชียพร้อมหรือยังครับ
0: โอ้ทีเชอร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วครับ
0: เริ่มจากจุดไหนดีครับ
5: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับ
0: ทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย Quiz Challenge รออยู่ครับ
5: เดินตามพวกผมมาเลยนะครับ

0: แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
1: เราอยู่ในกองไก่ครับ
0: เห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า farm animal
2: farm animal
0: แล้วมีตัวอะไรบ้าง
3: มี
0: นกกระจอกเทศ ostrich
4: ostrich
0: เก่งมากเฮ้ยรู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
5: chicken
0: เฮ้ยได้ละไก่จะร้องว่ายังไงครับ
6: เอ๊ะเอ๊ะ
0: เอ๊ะรู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่าคาคูดูดูดูไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหม
7: เยอะเลยครับ
0: เช่น
7: ห่านหมูกระต่ายแพะแล้วก็เป
0: ็
7: ด
0: เริ่มจากคำว่าเป็ดจัก
7: จัก
0: ได้ละห่านดูดีนะดูดีนะ goose
7: goose
0: และกระต่ายคือ rabbit
7: rabbit
0: ชัดเจนครับ
7: แล้วก็หมู
0: โอ้หมู pig
7: pig
0: แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
7: อูดอูด
0: อูดอูดที่บ้านผมร้องว่าอ้อยอ้อยอ้อยเออจริงจ้ะนั่นนั่นอ้อยอ้อยอ้อยอูดอูดอ้อยอ้อย
8: เราหันไปหันสัตว์กันไหมครับ
0: Sure, but which should we start? หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับ
8: นกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับ
0: เมื่อกี้ที่เจ้าก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับ
8: อยู่ตรงนู้นครับ
0: อ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหม
8: ได้ครับ
0: Let's go Come on ตอนนี้น้องๆพาทีเจอร์ให้อาหารสัตว์ผมเต่ากินอาหารด้วย colored greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับ
9: แพะครับ
0: แพะภาษาอังกฤษว่า goat
9: goat
0: แล้วแพะชอบกินอะไรครับ
10: กินได้ทุกอย่าง
0: ทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะ
11: แครอทครับ
0: ถูกต้อง carrot เดี๋ยวให้อาหารดีกว่า
11: ครับ
0: ยูโอ้กินเยอะมาก
11: ครับ
0: โอ้ดึงด้วย
11: เขาดึงอย่างเดียว
0: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
11: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
0: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
7: hen
0: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
7: rooster
0: ทีเจอร์แกรกได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
11: ครับ
0: let's go follow me ตามผมมาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
11: ครับ
0: อ่ะเย
11: ้ไข่ไก
0: ่สองฟองแล้ว
11: ผมครบแล้วครับ
0: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ครบแล้วทำเมนูอะไรดีครับไข่เจียวหรือไข่ดาว
12: ไข่เจียว
0: โอเคจัดให้ครับ
13: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
11: ทีเจอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
0: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
11: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม
0: ้บ้านต้นไม
11: ้ซิปไลน์
0: ก็มีครับ
11: แล้วก็เด้งดึงคร
0: ับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
7: water slide
0: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้อุ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ tree house
7: tree house
0: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line
11: zip line
0: แล้วน้องยูรีครับคิดว่า teacher Greg ตัวใหญ่สูงๆแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
11: slider ครับ
0: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
11: ก็เร็วมากๆนะครับ
0: ยูรีเล่นให้ teacher ดูก่อนได้ไหม
11: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
0: ับได้เดี๋ยวที่จะดูให้เป็นวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับนั่นคืออะไร
11: เป็นเชือก
0: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
3: climb the rope
0: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนฮะ
11: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
0: ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต
11: ่เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายและล่างให้ครับ
0: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงมาเลย
11: ลงมาเลย
0: ว้าวเฮ้ยยังเปาว้าวหยุดหยุดวู้ฮู้ว้าว
11: พี่เจ้าต่างนะครับ
0: โอ้เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
11: ครับ
0: เดี๋ยวดูของจีจะมันจะเร็วแค่ไหนครับ
11: โอเคครับ

0: Okay, we're gonna do it. We're going down the slider. Sadhu. See you soon. 3, 2, 1. Wow.
1: เป็นยังไงโอเคไหมครับ
0: โอ้มากเลยสนุก
1: คิดเรื่องครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับแต่ทีเจอร์ไกโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่าซิปไลน์ก็ปิดเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลไปครูทีเจอร์ไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเจอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ Ready Steady Go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเจอร์อีกทีเจอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเจอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่น I am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นจับแน่นไปโอ้โหเย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3บ๊ายบายโอ้มือเดียวสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเจอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกวนนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget, children, safety first. หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนฮะ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้วโอ้ว้าวว้าว
1: ทีเจอร์ครับอันนี้ชูชีพทีเจอร์ครับ
0: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
1: ครับ
0: life jacket
2: life jacket
0: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try โอ้ยูริ thank you ขอบคุณมากแล้วให้ทีเจอร์ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
1: เพื่อทีเจอร์ยืนไม่ถึงและจมครับ
0: จมน้ำ
1: ใช่ครับแล้วใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
0: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
2: safety
0: ใช่แล้วนะครับแล้วจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
1: เป็นเล่นน้ำครับ
0: เล่นน้ำ
1: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
0: มีเชือกโอ้โหน่าเล่นมากเลยนะครับ
1: คร
0: ับ รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
2: พร้อมยังค่ะ
0: Let's go ไป

Tuhan.

0: การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามีความหงุดหงิดว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ชิเช่ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ่ะ
1: ชิเช่ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: เห็นอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองโอ้ผักบุ้ง
4: เชื่อค่ะครับหนูให้ไข่เอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกเทศ ostrich
5: ostrich
2: เสื้อชูชีพ life jacket
5: life jacket
4: life jacket
2: นี่ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณมากครับชิเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากชิเจอร์มากมายเลยครับ
5: ขอบคุณครับ
2: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อนะครับแต่วันนี้สนุกมากที่ชิเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอบคุณน้องๆด้วยครับ
1: ครับ
2: Thank you very much ผักบุ้ง

0: Thank you. ขอบคุณมากครับ Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye.คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีก A. Ostrich B. Green Duck C. Gecko คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
1: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันสงสัยมันยิ้มแล้วยูรี่ว่ายังไงครับ
2: ว่าน่าจะอิ่ม
0: เอ้ยอิ่มแล้วใช่ไหม
2: โบนให้ใส่เลยแม่
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you It's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I will pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but ตึ๊ดSounds great, but I have work to do. Or sounds great, but I have so many things to finish by tonight. เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity. โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity. I will be abroad then.What a pity I will be abroad then. คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15

0: วลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออก

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัชญ์กลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending go without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: ื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ดร.กิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: ก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกียรติเสพสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ3 4ที่ประมาณน
1: ี้ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย์
0: ครับเยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮกบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ย

0: ครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเบรดอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างนี้แหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกไอ้ยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันและเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้และตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชนสิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้เดอะสปีชวันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่จริงๆอ่ะเวลาเรียนแมสคอมมิวนิเคชันเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมือ
1: คร
0: ับอย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยโยนลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC Subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับCloses Caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็น100ภาษาให้เลย
1: ครับ
0: แต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อ นาทีประมาณสัก5เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไปตรงเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ
1: บ
0: นออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้แล้วว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบนะ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ลองมาใช้งานอย่างเมื่อครู่เนี่ยพูดได้เป็นบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนเนี่ยลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอคเคาท์ได้เหมือน YouTube ยังไงอีกเนี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี
0: ้ยุคนี้เลยครับยุคนี้ยุคเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมินประเมินคนกันว่าเขาอ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไ
1: ร
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนนี้ self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate
1: ครับ
0: YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมา account Gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้ certificate ถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยเรื่องนั้นก็เป็น self learning เลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารนี่มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกิน100ตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง hashtag speech guide hashtag เทคนิคในการพูด
1: จริงๆแล้ว the speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของ title เลยครับต้องไปไว้หลังสุดของ title เลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำ e-commerce และรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร the speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไง ผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่นะครับอันนี้เป็นสกิลไงครับ เรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นใน title ใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับมันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย ค
0: ุ
1: ณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
0: ้
1: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไส้ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มเนลก็คือเพื่อให้เป็น
1: รูป
0: นิ่ง
1: ที่อยู่
0: ภาพปก
1: ที่เห็นทุกอันเลย Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอา2เรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
0: ไม่ทัน
1: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
0: ้
1: ประมาณหนึ่งใส่ time stamp ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัทรัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจอเนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ the speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
0: ์
1: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีกนะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆแล้วให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี่ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2 ล้านฟอลละเราเองเราก็ใช้

0: ความเก่าของเราในการที่เจอคนTikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อแฮชแท็กในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
1: ะ
0: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จากแฮชแท็กแฮชแท็กอะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok ยูนิก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอะเก๋าเราอะรู้เรารู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟกต์วิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กกับเด็กอะเด็กประมาณครับอายุ20ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนก็ถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14 ล้านวิวอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องๆม.ปลายน้องๆมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำอย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เราเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay.
1: อยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ย จำนวนประมาณ1,000ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: มันอาศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องเนี้ยหมั่นสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่2ก็เลยต้องอดทนต้องอึด
0: โอเค
1: ต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่3เนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับ
0: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นไหม
1: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
0: okay.
1: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Indication สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก Data Flow Diagram พวก Visual เป็น Visualize ครับการทำ Visualize การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอ่ะอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: นะครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผม

0: เรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสด
1: okay. อ
0: ย่างเช่นรู้ว่าที่เนี้ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริมทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดมีปัญหาคืออะไรบ้างโอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณาเราก็ต้องดูว่าเพนพอยต์เขาเป็นอันนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็เตรียมบูลเลตหลักๆแล้วทำบูลเลตแล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต
1: ์
0: นะครับอย่างเช่น 4P4CSจนตอนนี้มาเป็น 5A ของ Kotler ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4CS มอง consumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไป advocate เพื่อที่จะบอกต่อ
1: ทั้งหมดนี่คือขั้นต่ำ
0: minimum
1: minimum
0: ดังนั้นเวลาจะ pitch งานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ยตัว checklist ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้ถ้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นพรีเซนเทชันแล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากันกรองมาแล้วแล้วก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี
1: ้
0: เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร2ทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ3เนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
1: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยื้อจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
0: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของใน meeting นั้นนะครับ5 presentation แรกเสร็จแล้ว company profile ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากและสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร่จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงาน
1: อ
0: ย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบื้องเริ่มเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดใน5
1: สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนนะครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเอิร์นนี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดในตอนนี้หนึ่งในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียว

0: สิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมนิติกายขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: ที่อันไหนๆก็มาแล้วโจทย์สุดท้ายนะฮะอาจารย์คิมนี่เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตามนะครับรับชมนะครับในช่องทางต่างๆเนี่ยครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
0: Hashtag Speed Guide Hashtag Code Hashtag เก่ง Hashtag ทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับไงขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
1: ดรคิมครับ
0: และทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
2: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ Why Seafood Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงศ์คินเซเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่นะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เพื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมานะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันละกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: โซไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะพักด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้ไหมคะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพร์ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตติ
1: ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ๋
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากขอท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will doJohn's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญยดากริตติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค
1: ่
2: ะ
1: แหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญยดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
1: เอพัชเสริมสองครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0: AEC เนอะ
1: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
0: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
1: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
0: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
1: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
0: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะคือต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
1: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลา

0: ช่างสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Five กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็
0: จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionBrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวนby word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Food Fit for Five TV showby word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายจังเลยครับน้องเอ๋จ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ Food Fit for Five
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง The

ทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่าโซในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
1: ครูพี่เนทมีคำตอบค่ะคำว่าโซที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะ
3: adverb คือกริยาวิเศษค่ะ
1: เขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb นั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
2: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
1: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: มาแล้วครับ Espresso
5: Espresso like what?
4: Yes
5: This is not an espresso
4: huh? Espresso
5: No I ordered an espresso This is not an espresso
4: huh? In Thailand Espresso
5: Oh my, that's so sweet.
4: Thank you. You're so sweet too.
6: บ้าเหรอตัวเธออ
4: ะไรล่ะครับ
6: ตีตายเลยนี่อ้าว so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
4: เหรอ
6: เขาเลยบอกกาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
4: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
6: นี่เอสเปรสโซ
4: ่ครับผม
6: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ่
7: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบ Thailand Only เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้านะครับฝรั่งเขาถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee เข้าใจไหมครับเปียกครับ
4: เข้าใจแล้วครับ sorry I will make it for you again
6: ดี
5: excuse me can I also have cappuccino with skim milk
6: skim งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skimmed milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมันเนยก็คือนม low fat นั่นเองครับซึ่งมันจะมี non fat คือนมไขมัน 0% เนี่ยนะฮะแต่ถ้า skim มันก็แปลว่ามันก็จะมีการ skim คือกรีดหรือปาดนะฮะพวกมันเนยที่อยู่ข้างบนมันก็จะกลายเป็น low fat milk นั่นแปลว่าก็จะได้เป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนที่ใส่นมแบบ low fat มีไหมครับ
4: มีครับผม
6: ดังนั้นจัดสิครับ
4: ไปครับไปครับ
2: กันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job เนี่ยเจอคำว่าโซกันหรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่เนทเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
2: สังเกตเห็นไหมคะคำว่าโซนะคะเป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอพูดเสียงเบามากๆเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่า she speaks so quietly เห็นไหมคะคำว่า so เป็น adverb มาขยายคำว่า quietly ที่เป็น adverb นั่นเองค่ะ
1: นอกจาก so ที่แปลว่ามากแล้วนะคะถ้าใช้ในโครงสร้างนี้ค่ะ so บวกด้วย adverb หรือ adjective แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า

0: tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
1: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่า he ran so quickly that I couldn't keep up with him ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แต่ตามด้วย that นั่นเองค่ะ
0: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี he is diligentใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
1: อ่ะครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสร็จจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้ so กับ so that เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ so เป็น adverb แปลว่ามาก so บวก adverb หรือ adjective บวก that แปลว่ามากสิจนกระทั่งแต่ถ้า so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการ
2: Itchy Feet
0: แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: โอเค City Hall นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือ Mayor นายกเทศมนตรีนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่าตรงไปข้างหน้าเลยเขาบอกว่าเป็น parliament นะฮะ parliament นี่ก็คือเป็นเรียกว่าสภาคือปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะฮะอันนี้ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็ชอบกันไหมเขาบอกมันโชคดีดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะBut here they really use the horseshoe for the horses. ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
4: And as we promised Bro back home, it's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi, more formally known as Empress Elizabeth of Austria.
5: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆของตำนานอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีเอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซิซี
4: ่ As an important figure in European history, Sisi, beside her husband, who was also her cousin, Emperor Franz Joseph, as they ruled one of the world's great powers, the Austro-Hungarian Empire.
5: พระนางซีซี่นั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
4: The Sisi Museum is home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth including parasols, gloves and royal utensilsWhich all reflect her true personality and identity.
5: พิพิธภัณฑ์ซีซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซีซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
3: มองซ้ายมองขวานี่หลายๆคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมจริงไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
6: One could imagine that living in a palace you would have everything
3: โอ้โหหลายๆคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังเนี่ยคงจะมีทุกอย่างใช่ไหม
6: แต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of the Empress เอลิซาเบธก่อนที่จะถึงยุคของจักรพรรดินีเอลิซาเบธนะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยือกใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนกระทั่งพอยุคของจักรพรรดินีเอลิซาเบธก็เลยคิดได้บอกว่าเออน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควรคือพวกพอร์ซีเลนนะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะดีเซอร์ทคือของหวานแล้วก็ซุปคือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้คือเซิลเวอร์แวร์ของจริงเลยนะนี่คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า Imperial Arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจากจำนวนเนี้ยคือของที่เขาใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวังเนี่ยคนอยู่กันเยอะแยะนะฮะเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งมื้อล้างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างไหมเห็นต้นไม้ตรงไหนไหมมีสิครับมีทรีอะไรเลยเขาเรียกว่าFamily tree. Family tree คือการบอกว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่งงานเจอใครแล้วออกลูกเป็นไงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไปคล้ายๆเหมือนก็คือยังอยู่ใน kitchen utensils อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครWow. Now talk about facilities for the disabled. นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดหนึ่งนะดูดิฮะสำหรับคนที่แบบมีวีลแชร์ใช่ไหมกดปุ่มปื๊ดนี่ก็ไหลลงมาแล้วก็พาเราขึ้นบันไดได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตึกนี้เขาออกแบบมานานแล้วแต่ประตูอัตโนมัตินะ an automated door. Wow. How cool.
4: Not too far from Empress Cece's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
5: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี่เราก็พบทั้งดาบโล่ชุดและดินปืน
4: All authentic artifacts from warfare waged in Europe since medieval times. The Weapons Collection Museum has it all.
5: ที่เห็นนี่เป็นของดั้งเดิมจากสนามรบเลยนะคะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาเนี่ยครบเครื่องจริง
6: ๆโหนี่ขนาดสูงจากพื้นแล้วนะครับยังตัวเท่าๆพี่เต้เลยก็คือว่า175ประมาณนี้นะ Is that a boy's armor? โอ้เป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรินแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หนักๆเลยเนี่ย it represents social status มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
1: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า too far แปลว่าไกลเกินไปค่ะน้องๆคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ to บวก adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า to บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไป
0: นอกจากนี้นะคะคำว่า to too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะto บวก adjective บวก to แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to drive เธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า too young นะคะคือ to บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ to บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับ too difficult to ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะ English isn't too difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะ
0: แล้วเรามาดูข้อที่2กันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ too far to ใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า too far to ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb infinitive อยู่ข้างหลัง It is too far to walkมันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
1: แถมให้อีกนิดนึงนะคะคำว่า to เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่และเขาพูดว่า nice to meet you เราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
0: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า to นะคะบวก adjective หรือ adverb จะแปลว่ามากเกินไปอย่างที่สองค่ะคำว่า to นะคะบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย to บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
1: ส่วนคำว่า to ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า to เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็หมายว่ายังไงไปบ้างนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ
2: Vocab King
7: Good morning, Vocab King.
8: All right, Hasi, your category is astronomy. Are you ready?
9: Yes.
8: Your first word is nebula.
9: N-E-B-U-L-A.
8: Correct, nebula.
10: Okay, ตอนนี้ Hasi นำไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องหมุนจะต้องตามมาให้ทันนะโอเค
8: All right, our category is geography. Your first word is iceberg.
9: I-C-E-B-E-R-G.
8: Correct! Excellent! Whoa! The crowd goes wild. Round two.
10: Okay.
8: Here we go. Your next word is asteroid.
9: A-S-T-E-R-O-I-D.
8: Correct! Asteroid!
10: ตบมือให้เพื่อนด้วยเอาเสมอมั้ยเอา 2-2 มั้ยต้องตอบว่า okay. เอา4ถูกต้องเอานะ
8: Ready ready คุณ Your next word for geography is equator
9: E Q U A T O R
8: Correct he tied it 2-2
10: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
8: Round 3 astronomy your word is supernova
9: Supernova.
8: Correct! Supernova!
10: มาดูดีกว่าว่าคำที่สามของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
8: Your next word is continent.
9: C-O-N-T-I-N-E-N-T.
8: Correct! Continent!
10: ทวีปทวีปเก่งมากคู่นี้จะเข้า sudden death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่สี่ค่ะ
8: Your fourth word for astronomy is meteorite
9: M E T E O R O I D
8: meteorite
9: M E T E O R I T E
8: correct you got it
10: โอ้ทันเวลาเลย
8: E.
11: โอ้โหเกือบไปนะครับน้องฮาซีถ้าไม่เติมตัว E มานี่ผิดแน่นอนครับและอาจจะถึงกับแพ้เลยนะครับ
10: มาดู geography กันมั่งดีกว่า
8: Number 4 Your word is landscape
9: L A N D S C A P E
8: Correct you got it Easy
10: โอ้เหลืออีกหนึ่งคำคำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
8: The final word for the category astronomy is Andromeda
9: A-N-D-R-O-M-E-D-A
8: Correct! Andromeda! It's a constellation!
2: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
8: All right the final word for geography is mountain range
9: M O U N T A I N R A N G E
8: You got it
0: sudden death
8: sudden death again
0: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆ นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะเอวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างเอ่ย
12: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำศัพท์คำว่า mountain range ที่แปลว่าเทือกเขาค่ะและตัวอย่างนะคะของคำว่าเทือกเขาหรือคำว่า mountain range นะคะในภาษาอังกฤษก็คือ there are several mountain ranges in the world เห็นไหมคะคำว่า mountain ranges แปลว่าเทือกเขามีเทือกเขาอยู่มากมายเลยค่ะในโลก
0: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำค่ะที่จะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆคือคำว่า mountain แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันอยากปีนภูเขาภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to climb a mountain เห็นไหมคะ mountain เป็นคำนามแปลว่าภูเขาค่ะ
12: แล้วนอกจากนี้นะคะคำว่าภูเขาน้ำแข็งไม่ได้ใช้คำว่า ice mountain นะคะแต่เราใช้คำว่า iceberg นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเรือลำนั้นเนี่ยเกือบจะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า that ship almost hit an iceberg เห็นไหมคะคำว่า iceberg แปลว่าภูเขาน้ำแข็งเรือลำนั้นใกล้จะชนภูเขาน้ำแข็งแล้ว
0: แล้วภูเขาไฟในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะใช้คำว่า fire mountain หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำว่าภูเขาไฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า volcano ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดว่า Mount Fuji is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่า volcanoแปลว่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข่าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
12: ไปดูกันเลยค่ะ
13: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นก็คือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดข้าวของที่นี่ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
14: 担当だったんですね直接支払いっていうのはこう棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われる
13: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองร่วมกับชาวบ้านด้วยหัวใจที่สู้กับปัญหาในระยะแรกคุณทากาโนะก็ได้พยายามคิดหาวิธีการต่างๆทั้งเพื่อการขายข้าวและการฟื้นฟูเมืองให้มีคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เพื่อพัฒนาเมืองให้มากขึ้นค่ะ
15: เริ่มต้นทำระบบยังไงให้คนได้สนใจเรื่องข้าวนี้ครับก็ตอนแรกเลยนะก็คือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของแปลงข้าวบ้างครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแปลงข้าวจะส่งข้าวให้คุณ40กิโลแต่คุณต้องจ่ายเงินก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตรงๆมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนครับ
13: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทากาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้า ดังข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทากาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจะเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ท่านก็ทำค่ะคุณทากาโนะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาหลายครั้งกว่าจะได้รับการตอบรับถ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่สำเร็จพวกเขาคงไม่มีวันนี้นะคะท่านทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าอยากช่วยชาวนาอย่างแท้จริงและไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะและในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
1: น่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
12: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่าข้าวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้างข้าวผัด
1: fried rice
12: ข้าวเหนียว
1: sticky rice
12: ข้าวสวย
1: steam rice
12: ข้าวกล้อง
1: brown rice
12: ข้าวหอมมะลิ
1: Jasmine Rice
12: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพนัดพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ Fried Rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ Steam Rice คำที่สามข้าวเหนียวถูกต้องค่ะ sticky rice คำที่4ข้าวหอมมะลิใช่แล้วค่ะ jasmine rice คำสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ brown rice เก่งมากๆเลย
1: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะในวันนี้ลองมาทบทวนกันดีกว่าว่าได้อะไรกันไปบ้าง
12: ข้อแรกนะคะคำว่า so เป็น adverb แปลว่ามากค่ะคำว่า so บวก adverb หรือ adjective และตามด้วย that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งส่วนคำว่า so that ที่เขียนติดกันแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
1: ข้อที่2นะคะ to บวก adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะ
12: ข้อที่3นะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountain mountain range เทือกเขา iceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะ
1: ข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัด fried rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam riceข้าวหอมมะลิ Jasmine Rice แล้วก็ข้าวกล้อง Brown Rice นั่นเองค่ะ
12: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนเดียวกันเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
12: แล้วก็อีกทางนึงนะคะก็คือการดูรายการ English Level Up กับครูพี่แนทแล้วก็ครูพี่นุ่นก็เป็นทางนึงที่ทำให้น้องๆภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะและน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบพันธ์ปัญญา is a national project that the researcher here we act as a coach to coach a teacher and aims that teacher can coach the student to do a project called research based learning how we help the teacher to be a coach first of all we need toPractice them, help them. So we use a contemplative education in Thai. We call จิตตปัญญา
3: ในส่วนของจิตตปัญญาเชื่อว่ามันไม่ต้องมาจัดชั่วโมงจิตตปัญญา
2: To open their mind, to help them, to inspire them, and think about you are not a teacher. Actually, your role is to help the student learn. After that, we introduce the workshopCall system thinking. The system thinking help teacher to think and to find the relation between cause and effect. So this is the another core idea of Phop Phan Panya for the doing some kind of project to help teacher how to manage class, how to handle things with the students for a year.
4: กิจกรรมตรงนี้แล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่อไปเรื่องในสาระของเราได้นั่นจะเยี่ยมมาก
2: ๆ The process of doing a research starting from teacher will ask the student to find one theme they can share some knowledge or idea under the same theme so they can participate with others groupNot just only their project group. After they got a dream, they need to find what is their interesting question under those themes. After they got some question, they need to review. As the same process as researcher do in the university level or others. So the student need to read, need to think, analyze what they're reading, and also analyze what they get from review.After that, the information or things that they put together and construct again the way how to solve a problem. If the concept or the project that is about science, so they investigate their knowledge, their result by doing the laboratory, or maybe they can do some kind of social science project.The student will go to the community. The student need to reflect what they learn. After getting some kind of idea from coaching by teacher, they need to reflect themselves. And also they need to write it down as every step between or along the project. So they can learn from questioning, learn from reflection, and lastly, learn from writing. They have to think.That's why after complete the 1 year project, the student gain 21st century skill, critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. This is 4C that is important for them. Not only the product or the outcome from our research, but also the other teacher through Thailand.We have many courses for now.
5: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนคติตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจ พอแวร์วันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
6: To Thai people our reality seems to be the new thing because the old thing that we have studied is something about lecturing and only theory research based learning something thatWe really do it by ourselves, really experiment and experience with the real thing.
2: At least they know what, how to learn, so they can be a lifelong learners.

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม Professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So Professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positiveEveryone is saying that it's great that the children are able to practice their English, and at the same time, they are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So Professor, let's say hello to today's contestant.
1: How are you all doing today? Are you excited to be here?Who has the most confidence?
2: Me!
1: Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้วLet's play spelling.
1: Your word is future.
4: F-U-T-U-R. Future.
1: Your answer is... Incorrect, I'm sorry. The correct spelling is F-U-T-U-R-E.
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease.
5: D-E-S-C-I-N-E.
1: Okay, your answer is... Incorrect, I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
0: ชื่ออะไรคะ
6: ฮาร์ดี้ครับ
0: ฮาร์ดี้ฮาร์ดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 12ครับ
0: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50%
1: Do you feel confident?
6: Yes.
1: All right. You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is alphabet.
6: A L P H A B E T alphabet.
1: Your answer is correct. Good job.
0: Yeah.เก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาร์ดี้ไปนั่งรอที่ไมค์จับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
7: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
7: 11ปีค่ะ
0: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is

0: Champion.
1: C-H-A-M-P-I-A-N.
0: Incorrect. I'm so sorry. You were very close. The correct way to spell champion is C-H-A-M-P-I-O-N.
2: ชื่ออะไรคะ
3: น้องอายค่ะ
2: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
2: ดีมากๆเพราะเรามั่นใจใช่ไหม
3: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is fountain.
3: F-A-L-T-I-A-N.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
2: หนุ่มน้อยของเราคนนี้น่าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
4: พฤกครับ
2: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
4: เคยมาแล้ว2รอบครับ
2: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
0: Your word is stadium Okay, one more time stadium
4: S-T-A-D-I-U-M
0: Your answer is... Correct! That is the correct way to spell stadium.
2: โล่งอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพฤกษ์เข้ารอบไปแล้วที่ไมค์ซัมได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
5: ชื่อจูนครับ
2: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
5: 11ครับ
0: Do you feel ready?
5: Yes
0: All right, well, you only have one word to win
2: Let's play spelling
0: Your word is president
5: P-R-E-S-E-D-E-N-T
0: Your answer is... Incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
2: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
6: แองจี้ค่ะ
2: แองจี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
6: 10ปีค่ะ
2: มาสะบัดความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
0: Your word is village.
6: V-I-L-L-A-G-E.
0: Your answer is... Correct! Good job!
2: ยังคงดีเก่งมากค่ะ village เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
6: อยู่แล้วค่ะ
2: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องที่ไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อทีครับ
2: น้องทีอายุเท่าไหร่คะ
7: 11ครับ
2: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
0: Have you been practicing your spelling?
7: Yes
0: Okay, you feel ready? All right
2: Play spelling
0: Your word is remote Remote
8: R-E-M-O-T-E
0: Okay, your answer is...Correct. Good job.
2: เก่งมากยังตื่นเต้นอยู่ใช่มั้ยเนี่ย Shake it off ระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
9: โนเน่ครับ
2: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
9: 10ปีครับ
2: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is repeat
9: R E P E A T
0: Your answer isCorrect! Good job!
2: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะ

0: ขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
1: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
0: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะคนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้ว่ายังไงคะ
3: 1 1 1
0: หมายเลขหนึ่งค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี
4: ้พร้อมนะครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
5: we will start now phone
4: p h o n e
5: fax
4: pass
5: camera
4: c a m e r a
5: media
4: pass
5: Computer.
4: C-O-M-P-U-T-E-R.
5: Laptop.
4: L-A-P-T-O-P.
5: Website.
4: W-E-B-S-I-T-E.
5: Network.
4: N-E-T-W-O-R-K.
5: Battery.
4: B-A-T-T-E-R-Y.
5: Television.
4: T-L-E-V-I-S-O-N.
5: Television.
4: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N.
5: Fax.
4: F-A-S-H
5: Facts
4: Pass
5: Media
0: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Facts ใช่ไหมคะ
5: The correct way to spell facts is F-A-X
0: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
6: 3
7: 3
0: ค่ะ3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
7: ไม่ค่อยอะไร
0: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
5: We will start now. Onion.
7: Onion. Pass.
5: Tomato.
7: T-O-M-A-T-O.
5: Potato.
7: Again, please.
5: Potato.
7: P-O-T-A-T-O.
5: Corn.
7: C-O-R-N.
5: Carrot.
7: C-A-R-R-O-T.
5: Garlic.
7: Pass.
5: Lettuce. Lettuce.
7: Pass.
5: Parsley. Parsley.
7: Pass.
5: Spinach.
7: S-P-I-N-S-H.
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
5: Onion is spelled O-N-I-O-N. The next word is spinach. S-P-I-N-A-C-H.
0: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องเธอเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้ไหนหลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
6: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
6: เล่นค่ะ
0: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
6: กลองค่ะ
0: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
6: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
5: We will start now cello
7: C H E L L O
5: cello
7: Pass.
5: Drums.
7: D-R-U-M-S.
5: Piano.
7: P-I-A-N-O.
5: Bass.
7: B-A-S-E.
5: Bass.
7: Pass.
5: Violin.
7: V-O-I-L-I-N.
5: Violin.
7: V-I-O-L-I-N.
5: Flute.
7: F-L-U-I-T.
5: Flute.
7: Pass.
5: Trumpet.
7: T-R-U-M-P-E-T
5: Guitar
7: G-U-I-T-A-R
5: Cymbals
7: S-Y-M-B-L-B-L-E
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
5: Correct way to spell cello is C-E-L-L-O
0: ใช่ไหมอีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
5: The word bass,
6: yeah.
5: You spelled it B-A-S-E,
6: yeah.
5: Which is one way to spell it, but it's a different meaning. For a musical instrument, bass is B-A-S-S.
0: คำว่า bass น้องที่ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเธอไปนั่งรอที่ไบค์สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
6: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
5: We will start now. Sea.
4: S-E-A.
5: River.
4: L-I-V-E-R.
5: River.
4: L-I-V-E-R.
5: River. River.
4: R-I-V-E-R.
5: Tree.
4: T-R-E.
5: Lake.
4: Pass.
5: Island.
4: I-R-O-N.
5: Island.
4: I-S-L-A-N-D
5: Beach
4: B-L-E-A-C-H
5: Beach
4: B-L-E-A-C-H
5: Beach Beach
4: B-E-A-C-H
5: Valley
4: Path
5: Rainbow
4: R-A-I-N-B-O-W
0: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
5: The correct way to spell the word lake is L-A-K-E.
0: What was the other word that he missed?
5: Valley. Valley is spelled V-A-L-L.

0: EY
1: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น23คำค่ะเก่งมากแทนไปนั่งรอที่ไวท์ช็อปเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
2: จะพาหนะ
1: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
2: ่พร้อม
1: พร้อมแล้วนะคะ let's play spelling
0: we will start now ship
2: s i p ship
0: train
2: t r a i n
0: metro
2: Pass.
0: Plane.
2: P-L-A-N-E.
0: Tram.
2: Pass.
0: Yacht.
2: Pass.
0: Cruise.
2: Pass.
0: Tricycle. Tricycle.
2: Pass.
0: Skytrain.
2: S-K-Y-T-R-A-I-N.
0: Helicopter.
2: H-E-L-E.C-O-P-T-E-R
0: Helicopter
2: Pass
0: Metro
2: Pass.
0: Metro Tram
2: T-R-A-M-P
0: I'm sorry
1: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
2: T-R-A-M
1: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
0: The next word is yacht This is a difficult wordBecause it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
1: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียง เอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลย น้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำ รวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะ ขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให้
0: We make a living by what we get. We make a life by what we give.
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around. Good morning. Bye.
4: In COVID-19 or in the pandemic situation, the automation and robotics can decrease the risk of the healthcare service guide.

การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิม

0: มาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเขาเจอนั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ัสดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมือเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันนะครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีนี้เราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ปลาดูหันดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ปลาดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ปลาดูหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่า

ซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนัลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนัลแคปจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเรานำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุกหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติที่ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับ

0: อนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
1: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทย

ไก่นะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดุงรำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดุงของดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยไปวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดุงหางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันประดุของดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดุนะครับและหางจะดำอันนี้เขาเลยเรียกว่าประดุหางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรารู้ว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยเขาแล้วจะร่อนต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับไคลอตเตอรอนต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยแล้วนะผมบอกเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัวพันตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดุงดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีแล้วความแข็งแรงมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์เนาะหนึ่งในนั้นก็คือประดุหางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดุหางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้โดยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดฟเฟียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดอาหารให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่สองในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่นะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่ค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นทวนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกของแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงของแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับแล้วก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

ครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวกในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์มันนิ่มนะครับอันนี้ก็คือการทำแกงฮังเลง

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นบุญในการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: ครับพบกับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: และนี่คือรายการ Strong Together ครับรายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับผม
1: รวมถึงดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยนะครับผม
0: โอเคแล้วก็แน่นอนวันนี้เรากลับมาในเรื่องของการฝึกเวทเทรนนิ่งกันอีกเช่นเคย
1: ครับผมต๊อด
0: แต่วันนี้นะครับผมบอกว่าพิเศษมากๆตรงที่ว่าการฝึกของเราเนี่ยต่อเนื่อง
1: เน้นความต่อเนื่องนะครับเราผ่านมาหลายสัปดาห
0: ์ครับผม
1: หลายอีพีแล้วเนาะ
0: ใช่เพราะนั้นความต่อเนื่องของเรามันบ่งบอกถึงความฟิต
1: ใช่
0: ถูกไหมเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยปรับตัวแล้วก็พัฒนามาก

0: ันนี้เราจะมาฝึกหน้าท้องกันโดยที่ฝึกไปด้วยหัก
1: เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ครับแต่ก่อนเดี๋ยวเรามาทำการวอร์มอัพ
0: ครับผม
1: เหยียดกล้ามเนื้อกันสักเล็กน้อยนะ
0: ห้ามลืมเลยขั้นตอน
1: มาเดี๋ยวเราเริ่มจากง่ายๆครับเราเริ่มจากหมุนแขนขยับข้อต่อลำตัวด้านบนกันก่อนครับแบบเบสิกง่ายๆนะครับ
0: โอ้โหรู้สึกดีนะตอนเช้าเราแบบได
1: ้ยามเช้าเรายืดจับง่ายๆก่อนฮะบางทียืดง่ายจับอันตรายหรือว่ายากๆเกินไปบาดเจ็บได้ง่ายไอย้อนกลับฮะเริ่มจากง่ายๆฮะวอร์มอัพก็คือการทำให้ร่างกายเราร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นฮะข้อต่อพร้อมใช้งานบิดตัวซ้ายขวาช้าๆนะครับ
0: เดี๋ยวไม่ต้องกระชากเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวอาจจะแบบอุ้ยหลังเฟสได้แบบนี้ยกแขนขึ้นมาสูงสักเล็กน้อยนะครับเกรงหัวไหล่นิดนึง3
0: 2นี้เหยียดแขนับด้านข้างสลับซ้ายขวา
1: พยายามเหยียดแขนไปให้ไกลตัวที่สุดนะครับเหมือนมีคนดึงมือเราไปด้านข้างจะรู้สึกได้ว่าตึงสีข้างมากลักษณะนี้ครับ3 2 1หนึ่งโอเคนี่วอร์มโค้งนะฮะเราค่อยๆกดตัวลงช้าๆด้านโค้งด้านหลังนะครับแล้วก็ยืนยืดนิดนึงเขย่งปลายเท้าเพราะเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะมีการวอร์มใช้น่องด้วยนะครับกดต่อ
0: ใช่ครับ
1: กดตัวหน่อยปึ๊บแล้วก็ยืนเขย่งทรงตัวให้ดีครับปึ๊บโอเคตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยพร้อมแล้ว
0: ครับผม
1: เราไปเวิร์กเอาท์กันเลยครับโค้ช
0: อ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากช่วงที่1เราจะหยิบอุปกรณ์ของเราก่อนแต่วันนี้เราจะอย่างที่บอกกันตอนต้นการฝึกของเราจะแบบเพิ่มความintensity หรือความหนักขึ้นนิดนึงโดยที่เราจะทำต่อเนื่องกันเลยวันนี้มี8 exercise ทำกันนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเริ่มจากท่าแรกก่อนเลยท่าอะไรนะครับ
1: ครับผม
0: อุปกรณ์ของเราขึ้นมาอุปกรณ์วันนี้อย่างที่บอกครับเราสามารถใช้น้ำหนักโดยที่จะใช้ขวดน้ำหรือใช้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นน้ำหนักได้แต่วันนี้เดี๋ยวเราใช้น้ำหนักตัวนี้อันนี้เป็นแผ่นน้ำหนัก
1: เพราะเราผ่านมาหลายสัปดาห์แล้ว
0: ครับผม
1: อุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะมากขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่เราเริ่มจากท่าที่1เลยเรียกว่าท่าคาร์บเรสนะเพราะนั้นท่านี้เราจะเริ่มจากการบริหารต้นขาหรือว่าน่องของเราก็คือกล้ามเนื้อส่วนที่อยู่ด้านล่างนะครับผมพร้อมแล้ว3 2 1โอเคครับยืนแบบนี้จับน้ำหนักจากนั้นเขย่งขึ้นครับแล้วค้างไว้นิดนึงแล้วลง1 2ปุ๊บเขย่งค้างปุ๊บเขย่งค้างท่านี้ถ้าใครรู้สึกว่าทรงตัวไม่ได้ลองการขมแบบท้องหรือเก่งท้องนิดนึงแล้วก็ลงปึ๊บให้แกนกลางลำตัวเราช่วยพยุงตัวด้วยนิดนึง
1: มีความยากเล็กน้อย
0: ใช่ครับผมท่านี้ทำให้บริเวณน่องของเราเนี่ยทำงานร่วมกับบริเวณข้อต่อคือข้อเท้าด้วย
1: ครับผม
0: เยี่ยมครับโอเคเห็นไหมรู้สึกท่านี้มันสามารถป้องกันอันตรายได้ด้วยนะเวลาเราจะหกล้มท่านี้กล้ามเนื้อส่วนนี้ค่อนข้างสำคัญในการพยุงตัวนะครับท่าที่สองครับดรอปสควอทเป็นท่าต่อเนื่องจากเมื่อกี้เราเริ่มจากการเขย่งค้างไว้จากนั้นให้เราทิ้งตัวลงมานั่งแล้วค้างด้านล่างแบบนี้1 2ดรอปสควอทนะครับความรู้สึกเหมือนเราแต่โค้ชจับทำไปเรื่อยๆนะครับความรู้สึกเราเหมือนแบบว่าอยู่บนที่สูงแล้วเรากระโดดลงมาปุ๊บแล้วก็ทรงตัวด้านล่างแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้กล้ามเนื้อน่องรอบนี้เราเพิ่มการโฟกัสที่กล้ามเนื้อต้นขาเข้าไปด้วยนะครับเขย่งแล้วดรอปค้างไว้เก่งหน้าท้องแบบนี้เรียบร้อยนี่ท่าที่2ผ่านไปต่อไปท่าที่3ท่าที่3เขาเรียกว่าท่าเคอร์ซี่หรือว่าท่าถอนสายบัวเคยเห็นแบบว่าตอนที่ท่านสุภาพสตรีทำ
1: ใช่จะ
0: อันนี้เหมือนกันการเวิร์คของเราคือการสอดขาไปด้านหลัง
1: ครับผม
0: พร้อมมาแล้ว3 2 1ลองดูครับสอดซ้อนสอดอย่างที่บอกครับพยายามสอดเท้าที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไปด้านข้างเยอะหน่อยนะครับโดยประมาณไม่ถึงกับ180องศาทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันทำให้การข้อต่อของเรามันทำเกินมุมเกินไปนั้นขณะที่ทำย่อเกรงหน้าท้องใครทรงตัวรู้สึกว่าทรงตัวยากทำช้าๆครับครึ่งหนึ่งแล้วกลับมาส่วนน้ำหนักที่เราถือสามารถถือไว้ที่ลำตัวเราได้เลยนะครับค่อยๆสอดขาย่อค้างไว้แล้วดันตัวขึ้นตัวขึ้นสักน้ำหนักขึ้นมาจากต้นขาเกรงท้องโอเคผ่านไปสามท่าแล้ว
1: สามท่ารู้สึกว่าขาเริ่มเมื่อยแล้ว
0: เป็นไง
1: สะโพกได้กันครับเลยครับโค้ช
0: ใช่ครับเพราะนั้นเราต่อเนื่องกันเลยเพิ่มการเผาผลาญขึ้นมาอีกนิดนึงโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ขึ้นมาอีกคือการทำซูโม่สควอต
1: ซูโม่สควอตฮะ
0: ซูโม่สควอตคือเปิดเท้าให้กว้างครับมากกว่าระดับหัวไหล่เล็กน้อยหรือถ้าใครยังไม่เคยทำเอาประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นพอขย่อไปจับน้ำหนักไว้ชิดลำตัวแบบนี้แล้วย่อไปครับซูโม่เราคิดภาพตามเหมือนเราเห็นซูโม่ตามช่องทีวีใช่ไหมโค้ชจับ
1: ใช่ครับ

0: ปิดเท้ากว้างเหมือนเขาเตรียมพร้อมที่เขาจะแข่งขันกันอ่ะ
1: ฮะ
0: เปิดเข่าออกไปปลายเท้าเปิดกว้างนะครับตำแหน่งของเท้าแล้วก็สะโพกอยู่ในแนวเดียวกันท่านี้สำหรับท่านสุภาพสตรีนะท่านผู้ชมทางบ้านสาวๆเนี่ยท่านี้กระชับต้นขาแล้วก็ก้นได้ดีมากนะลองดูย่อแล้วเหยียดขึ้นจังหวะที่เราเหยียดขึ้นยืนตัวตรงขึ้นมาเก่งหน้าท้องเยี่ยมครับพักอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนที่จะทำอ่ะอย่าหนีบเข่าเข้ามานะเปิดออกไปเลย
1: ใช่ครับ
0: โฟกัสที่ต้นขาแล้วก็สะโพก
1: เดี๋ยวจะมีการเข่าล้มอาจจะแบบเข่าเสียดสีเคล็ดกันได้นะ
0: อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับลองดูต่อไปคลีนแอนด์เพสยังอยู่ในการยืนแบบซูโม่อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเอาน้ำหนักอยู่ด้านล่างนี่ย่อปุ๊บเอาขึ้นมาแล้วเรายกน้ำหนักขึ้นแบบนี้ครับย่อแล้วดันขึ้นเพราะฉะนั้นท่านี้ไม่ต้องรีบทำนะย่องไปเสร็จปุ๊บเอาขึ้นมาที่อกก่อนหัวไหล่แล้วพุชขึ้นไป
1: ครับ
0: ย่อเก่งท้องเลยนะท่านี้ท่านี้ถ้ารู้สึกว่าอย่างที่บอกมันเป็นการต่อเนื่องกันกับท่าเมื่อกี้ถ้าเราไม่ได้โฟกัสในการยืนแบบซูโม่เข่าเรามันเกิดแบบนี้ได้มันบีบเข้ามาซึ่งโดยปกติของสาวๆเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้นะครับโอเคมาลงกับพื้นบ้างนี้มาฝึกหน้าท้องพร้อมกับทำความสะอาดบ้านนะครับผม
1: วันนี้อุปกรณ์ก็จะแปลกตาเพิ่มมาเล็กน้อยนะครับ
0: ครับผม
1: โปรตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผม
0: อันนี้เขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะสไลด์เน
1: า
0: ะ
1: แผ่นส
0: ไลด์แผ่นสไลด์สไลด์ดิสไลด์หรืออะไรอย่างนี้แต่เราสามารถใช้ผ้าขนหนูของเราได้ใช้ผ้าขนหนูของเราได้โดยที่แบบนี้วิธีการเซตวางตัวแบบเหมือนเราทำท่าพุชอัพหรือท่าแพลงได้เลยจากนั้นให้เรามือหนึ่งข้างเป็นเบสหรือว่าเป็นเสาหลักในการค้ำลำตัวของเราอีกมือหนึ่งจับเหมือนจะถูบ้านจริงๆแบบนี้ลองดูนะจากนั้นให้เราสไลด์ออกไปด้านหน้าครับแบบนี้โดยที่ค่อยๆโน้มตัวลงไปปุ๊บแล้วกลับมาลองสลับข้างดูครับไปเรื่อยๆสลับข้างนี่เราค่อยๆโน้มตัวลงไปโดยที่พับสะโพกแบบนี้ด้วยนะถ้าด้านข้างจะเห็นชัดนี่แบบนี้กดสะโพกลงไปทำให้น้ำหนักของตัวของเราเป็นตัวแปรที่ทำให้เราเก่งหน้าท้องครับสไลด์ออกไปยิ่งเหยียดไปไกลยิ่งเก่งหน้าท้องเยอะนะบานสะอาดได้ซิกแพคด้วยถ้าใครไม่ไหวไปครึ่งเดียวลองดูลองไปครึ่งนึงแบบนี้แล้วกลับโอเคทีนี้เลเวลที่2ก็คือเรายังอยู่ท่านี้อยู่ลองไปด้านข้าง
1: ด้านข้าง
0: ไปในมุมที่มันเปลี่ยนจากเดิมบ้าง
1: ครับผม
0: เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสำหรับเริ่มจากเอาออปชันแบบที่ง่ายๆก่อนลองดูนะอ่ะ3 2 1ไปครับแค่นี
1: ้
0: เห็นไหมหัวเข่ากับสะโพกเรายังอยู่ในแนวเดิมคือยังตั้งฉากอยู่แต่ถ้าเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเราโน้มเรากดเราทิ้งน้ำหนักลงไปทีละนิดนะไม่ต้องรีบท่านี้พอรู้สึกเหมือนเราใช้ลูกบอลกลิ้งใช่ไหมแต่ท่านี้เราสามารถใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่บ้านได้ค่อยๆข้างที่ดันข้างที่เป็นฐานค้ำน้ำหนักเนี่ยค่อยๆโน้มตัวลงไปไม่ต้องกระแทกลงไปนะแบบนี้โอเคอันนี้คือเลเวลที่2ทีนี้เลเวลที่3เป็นการรวมกันระหว่างเอาท่าที่1เมื่อกี้กับท่าที่2มารวมมิกซ์กันเลยนะครับผมเหมือนเดิมถ้าผู้ชมทางบ้านทําโอ้เทรนเนอร์ไม่สอนยากจังเลยอ่ะไม่เป็นไรนะค่อยๆทําทีละนิดแล้วก็ความหนักจริงๆของท่านี้อยู่ที่โหลดหรือว่าการถ่วงน้ําหนักของเราอ่ะเริ่มจากเลเวลง่ายๆก่อนแบบมิกซ์เลยครับคอมบิเนชั่นปึ๊บไปปึ๊บแล้วก็ออกด้านข้างสลับไปด้านนู้นบ้างสลับกันไปสลับกันมารวมกันนะครับอย่างที่บอกถ้าไม่ไหวสำหรับลูกค้าใหม่นี่เก่งตรงนี้ไว้เน้นเก่งหน้าท้องแล้วยืดแขนไปไกลๆนะครับผมกดน้ำหนักเฉพาะช่วงอกแต่ถ้าแอดวานซ์แล้วค่อยๆเหยียดแล้วทิ้งน้ำหนักลงไปที่ช่วงบนของร่างกายท่านี้ทั้งต้นแขนหน้าท้องได้หมดเลยนะท่านี้โอเคเรียบร้อยอันนี้
1: ตึงหนกด้วยครับโค้ด
0: ตึงด้วยครับเพราะกล้ามเนื้อส่วนอกใช้งานด้วย
1: อ๋อ
0: ใช่
1: ครับ
0: รวมถึงแขนต้นแขนด้านหลังด้วยนะ
1: ได้ครับผม
0: อันนี้คือรอบที่1กลับมารอบที่2ท่าแรกกันนะครับผมจำได้ไหมท่าแรกคือท่าอะไรคาร์บเรสก็คือขยิงนะ
1: ขยิง
0: ท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมๆกันนะครับรอบที่2แล้ว3 2 1ขยิงครับ
1: อันนี้ช่วยเรื่องทรงตัวไหมครับโค้ช
0: ถูกต้องครับอันนี้
1: อย่างสมมติถ้าเป็นถ้าผมเป็นนักวิ่งอันนี้กล้ามเนื้อชุดนี้น่าจะสำคัญเนาะ
0: ใช่
1: เพราะเราลงน้ำหนักไปข้อเท้าตลอดเวลาเลย
0: ใช่แล้วอย่าลืมว่ากล้ามเนื้อแบบที่ผมบอกตอนแรกกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับข้อต่อข้อเท้ามากคนที่ข้อเท้า

0: อัพลิกบ่อยๆหรือมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรการฝึกแบบนี้ก็สำคัญในการป้องกันการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับโอเคเพิ่มความแข็งแรงของน้องโอเคพักเดี๋ยวนะตอนที่เราขยิบทีท่าที่สองอ่ะมันต่อเนื่องกันดับสควอตการดับสควอตคือเราเริ่มจากการขยิบใช่ไหมเราเริ่มจากการที่มีการบาลานซ์ที่น้อยแล้วลงมาให้กล้ามเนื้อรับน้ำหนักแล้วเกร็งบาลานซ์ใช้ทั้งตัวลองดูเริ่มจากขยิบด้านบนมาขยิบปุ๊บแล้วลงมาเหมือนเรากระโดดอ่ะฟีลลิ่งเหมือนเรากระโดดหรือเรายืนจากที่สูงใช่ไหมแล้วเราลงมาปุ๊บแล้วก็ย่อลงมาแบบนี้ปุ๊บย่อใช่ครับเกร็งหน้าท้องช่วยเห็นไหมพอเกร็งหน้าท้องปุ๊บมันจะทำให้นิ่งขึ้นรวมถึงใช้กล้ามเนื้อได้เยอะขึ้นด้วยฮะเพียงก่อนแล้วก็ทิ้งตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังโอเคพักครับท่าต่อมาเคอร์ซี่ครับเคอร์ซี่ก็คือถอดสายบัวนะสอดปุ๊บย่อปุ๊บค้างนิดนึงแล้วขึ้นสลับข้างลองดูที่โค้ชจำนะเราสอดขาไปจริงๆมุมเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวนะว่าควรจะไป180องศาหรือ45องศาจริงๆแล้วขอให้เกิดการโรเทชันหรือการบิดของกล้ามเนื้อช่วงลำตัวเรา
1: แต่หลักๆก็แล้วแต่ความยืดของแต่ละคนนะโค้ชใช่ไหม
0: ถูกต้องครับบางคนมันไปได้เท่านี้
1: ใช่
0: ก็เอาเท่านี้เอาเท่าที่เราทำได้
1: โอเค
0: จริงๆกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์ค่อนข้างหลายมุมนิดนึงอ่ะทีนี้ซูโม่สควอตเหรอ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ใช้ทั่วเลยนะ
1: รู้ว่าวันนี้ทั้งตัวเลยฮะวันนี
0: ้โอเคพร้อมครับ3 2 1อย่าลืมซูโม่สควอตคือพอยต์ของเขาคือเปิดขากว้างๆหน่อยเปิดขากว้างเปิดขาออกตามเท้าด้วยท่านี้อย่างที่บอกย้ำกันอีกทีสมมุติถ้าเราปลายเท้าเราปิดไปข้างหน้าเกินไปแล้วเราย่อสังเกตว่าเข่าเรามันก็จะถูกบีบลงถูกไหมบีบเข้าพอบีบเข้าปุ๊บแรงกดที่เอ็นกับข้อต่อเข่าเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นป้องกันตรงนี้โดยเปิดออกให้ต้นขาด้านหลังรวมถึงสะโพกเราทำงานเยอะขึ้น
1: ครับ
0: ออกแรงยืดให้สุดนะครับถีบขึ้นมาเก่งวันนี้ต่อมาคลีนแอนด์เพรสครับ
1: นี
0: ่เซตขาเหมือนเดิมด้านบนแล้ว
1: ได้พักขานิดนึง
0: เริ่มใช้บ้างใช้ครึ่งล่างไปแล้วครึ่งบนบ้างอย่าลืมตอนเปิดขาอย่าลืมนะโค้ชจับ
1: ครับผม
0: ลองดูดีๆครับท่านผู้ชมทางบ้านอย่าเขาเรียกว่าต้องระวังดีๆเรื่องเข่าอันนี้ย้ำเสมอนะครับอ่ะลุยครับเปิดนะออกไปปุ๊บย่อปุ๊บแล้วดันสังเกตที่เข่านะเห็นไหมเข่าเราเปิดไปมุมตามเท้าไปเลยยกปุ๊บตอนขึ้นออกแรงส่งเร็วได้ตอนยืนนะตอนย่อเบาๆ
1: มาลงไปเช็ดพื้น
0: ลงมาเช็ดพื้นทำความสะอาดบ้านกันอีกแล้วตอนเช้าเห็นไหมชีวิตประจำวันของจริงนะเราได้งานด้วยเหมือนเดิมลองดูเริ่มจากเลเวลแรกก่อนสไลด์ไปด้านบน3 2 1สไลด์ด้านบนครับแล้วกลับดูนะเปลี่ยนข้างด้วยใช่ครับสไลด์ครับปึ๊บโอ้โหเก่งแบบนี้นะอันนี้ทำจริงเก่งจริงนะเนี่ย
1: สั่นเหมือนกัน
0: ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าทำตามเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเราแน่ๆเป็นที่บอกครับเรื่องนี้เรื่องหัวเข่าด้วยระวังนิดนึงตรงที่อย่าให้ตรงบริเวณเข่าที่มันกดลงไปเนี่ยจริงๆเนี่ยหาเบาะรองแบบนี้เพื่อป้องกันการกระแทกตรงนี้นะครับ
1: ใช
0: ่โอเคครับครับเลเวลที่สอง
1: ด้านข้างนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ไอ้ครับโค้ชถ้าระหว่างไปด้านบนกับไปด้านข้างนี่ข้อแตกต่างตรงไหนบ้างครับผม
0: จริงๆมุมในการสไลด์นะครับจริงๆมีผลต่อการเกร็งหน้าท้องใกล้เคียงกันแต่หลักๆแล้วเนี่ยเราเน้นเรื่องของการใช้ฟังก์ชันตรงนี้ด้วยการใช้แขนที่อย่างที่โค้ชจ๋าบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเก่งกล้ามเนื้ออกด้วยใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีผลนิดหน่อยแต่ถามว่าถ้าทำเนี่ยเพื่อเพิ่มการนี่การทำงานของช่วงบนของร่างกายนะครับผมอ่ะไปครับลองดูเลเวลที่สองนะครับลองดูนะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าท่านี้ยังไม่เคยทำมาก่อนใช้เลเวลที่หนึ่งนะครับไปเรื่อยๆหรือสามารถลดแรงกด จากน้ำหนักตัวของเราโดยที่ตรงนี้ย่อน้อยๆเดี๋ยวลองโค้ชจ๊อบลองทำให้ดูอีกทีนึง

0: เน้นให้ช่วงบนลงช่วงตรงนี้ล็อกไว้นิดเดียวแล้วเกรงหน้าท้องเป็นหลักแต่ถ้าใครรู้สึกว่าทําแล้วโอเคทําได้ไปเลยสไลด์ลงไปโหลดลงไปครับกดน้ําหนักลงไปโอเคเลเวล2เรียบร้อยเลเวล3
1: รวมกันฮะ
0: รวมกันนี่ไง
1: บนและล่าง
0: ถึงบอกว่าทํางานบ้านยังไงให้ได้เหงื่อได้ความแข็งแรง
2: เอ๊ะไม่เช็ดไม่เอี่ยมสักทีเช็ดไปเหงื่อหยดเช็ดไปเหงื่อหยด
0: เช็ดปุ๊บเหงื่อหยดปุ๊บก็เช็ดเยอะไม่จบตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ฮะไม่เอี่ยมสักทีอยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ไงเราอันนี้คือเป็นแบบกุศโลบายในการสมมุติถ้าเหงื่อเราไหลเราก็จะเช็ดอยู่เนี้ย
2: ใช
0: ่ตอนเช้าอ่ะโอเคครับเลเวล3เลเวล3เดี๋ยวเราลองเพิ่มตรงนี้ดูครับโค้ชอัพเราเพิ่มสอดไปด้านข้างด้วยอ่ะลองดู3 2 1ด้านบนก่อนครับผมจากนั้นด้านข้างครับจากนั้นสอดไปด้านตรงข้ามเก่งโอ้โหแค่นี้ก็รู้สึกว่าเก่งหน้าท้องตลอดเวลาเลยนะออปชันคืออย่างที่บอกครับลดแรงกดจากลำตัวเก่งหน้าท้องตั้งแต่จังหวะที่เราสอดแขนหรือเหยียดแขนไปเลยสไลด์ด้านข้างสไลด์ไปด้านข้างอีกข้างหนึ่งปึ๊บจริงๆการที่เราสอดไปด้านข้างอย่างที่บอกมันได้ตรงนี้ด้วยนะที่เราเรียกว่า V shape นะ
2: การบิดตัวนะฮะ
0: กล้ามเนื้อออบลีกใช่ครับโอเคผ่านครับเป็นไงบ้าง
2: ตอนแรกไม่ขาตอนนี้ไม่แข็ง
0: ได้ทั้งตัว
2: ได้ทั้งตัว
0: ได้ทั้งตัวของจริง
2: ใช่ครับ
0: เราเหลืออีกหนึ่ง
2: ใช
0: ่เรากลับมาเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายแบบนี้หรือใครรู้สึกว่าถ้ามันถ้ามีอุปกรณ์ที่มันจับไม่ถนัดอยู่แล้วเราสามารถจับนี้ได้เหมือนกันอ่ะพร้อมแล้ว3 2 1ไปพยิงครับแล้วก็ลงอันนี้ค้างนิดนึงนะพอขึ้นไปข้างบนปุ๊บขึ้นไปแล้วค้างก่อนแล้วลงช้าๆอย่าลืมท่านี้เก่งตรงไหนนะครับโค้ชอัพ
1: ตรงน่องครับ
0: น่องนะ
1: น่องนะฮะแต่จริงผมรู้สึกได้ว่าฝ่าเท้าก็ใช้งานด้วยกันครับ
0: ใช่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านทำแล้วรู้สึกเก่งไหลนี่ใช่ไหมเนี่ย
1: อันนี้ไม่น่าใช่ฮะ
0: ลดน้ำหนัก
1: ก่อนเมื่อยขา
0: หรือกระดิกเราต้องเมื่อยขาละหรือเมื่อยน่องนะครับผมโอเคแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะสำหรับสาวๆนะท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้หญิงอ่ะอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวทำแล้วน่องจะใหญ่หรือเปล่าการนั้นเราจะใหญ่ไหม
1: ใหญ่ไหมฮะ
0: จริงไม่ใหญ่นะเพราะว่าอย่างที่บอกเราใช้น้ำหนักในการฝึกเนี่ยน้อยรวมถึงการทำของเรามันไม่ได้แบบมีโวลูมหรือจำนวนครั้งเยอะจนเกินไปนั้นไม่ต้องกลัวนะครับทำได้เลยอ่ะพร้อมครับท่าที่2ดับสควอตขย่งปุ๊บย่อครับขย่งไว้ย่ออย่าลืมนะทำตามได้เลยนะไม่ต้องกลัวกล้ามเนื้อใหญ่นะ
1: ครับผม
0: ปุ๊บกระชับผมรู้สึกว่าถ้าทำตามจริงๆเนี่ยตั้งแต่วันแรกของเรานะกระชับแน่ๆอ่ะขย่งเหมือนเราตกจากสเต็ปแล้วก็ย่อโอเคนะเพราะว่าผมเจอท่านผู้ชมทางบ้านนะหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยทักอุ้ยแล้วถ้าทำอย่างนี้มันจะใหญ่ไหมอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องตอบตามตรงว่าไม่เนาะโอเค
1: มันจะที่มันอาจจะรู้สึกใหญ่อาจจะเป็นเพราะมันหนาแน่นขึ้นมันกระชับมากขึ้นนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วไซส์หรือว่าถ้าเทียบจากสัดส่วนเราเอามาใส่วัดเนี่ยอาจจะเล็กลงด้วยซ้ำ
0: ใช่ถูกต้องอ่ะโอเคครับเคอร์ซี่หรือถอดสายบวงของเราเองสอดขาและย่อลองดูนะถ้าเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมทางบ้านลองทำแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันย่อได้ลึกขึ้นมันสอดขาได้ไกลขึ้นอ่ะลองดูนะครับผมแต่พยายามเน้นช่วงตัวช่วงบนเนี่ยตัวตรงไว้แล้วขึ้นนะครับแบบนี้ท่านี้ก็จะได้หมดเลยตั้งแต่ก้นรวมถึงต้นขาด้วยนะครับโอเคท่านี้รู้สึกพิเศษอะไรตรงไหนไหมอย่างที่บอก
1: เมื่อต้นขากับสะโพกนะ
0: มันแล้วเราฟีลแบบท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกเหมือนกันโอเคเรามาถูกทาง
1: เยี่ยมครับ
0: มาด้วยกันได้โอเคซูโม่สควอตเปิดเท้ากว้าง3 2 1ไปท่านี้นะถ้าทำตามที่บ้านนะอย่าลืมนะลองถ้ามีกระจกยิ่งดีนะ
1: จะได้เช็คฟอร์มตัวเองนะว่าเอ๊ะเราเล่นถูกหรือยังนะมีจุดไหนที่เราแบบสามารถเปิดขาได้อีกไหม
0: ใช่แ
1: ต่เรายังบิดเข้าอยู่หรือเปล่า
0: ใช่ครับท่านี้แต่จริงๆถ้าให้ดีที่สุดคือชวนสมาชิกในบ้านออกด้วยกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ชวนออกด้วยกันแล้วก็ดูด้วยเอ๊ะท่าฉันเป็นยังไงสวยหรือยังเราจะได้แบบฟีดแบ็กกันได้โอเคครับ
1: อย่างบอกถ้าสมมติเราอ่ะอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันเงี้ยแล้วเรามาดูปุ๊บทำปุ๊บโอเคเอ้ยถ้าเข่าอาจจะบิดไปนิดนึงนะ
2: เออเพราะนั้นเราแบบไปดูมาเฮ้ยนี่จริงๆต้องเล่นแบบนี้นะ
1: ที่เราทำกันอยู่อาจจะไม่ถูกอะไรก็ช่วยกันแบบนี้ก็ถือเป็นอีกข้อดีแล้วมันจะได้ช่วยกันกระตุ้นช่วยกันทำให้ร่างกายเราดีขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับผม
1: อ่ะพร้อมครับ clean and press ยืนเหมือนเดิมไปปึ๊บยกเพสตอนเพสเก็บแขนนิดนึงนะเนี่ยอยากให้แขนมันอ้าแบบนี้นะดูที่โคจาร์ฟก็ได้อันนี้คือเก็บแล้วดันส่งแรงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้เลยถ้าเรากลางแขนแบบนี้แล้วดัน
2: อาจจะเมื่อยบ่านะ
1: เมื่อยบ่าบ่าคือตรงนี้นะบ่าคือตรงนี้เดี๋ยวทำไมเราทำซูโม่ที่เดอะเบสทำไมเราเมื่อยบ่าแต่
2: เมื่อยบ่าจังเลย
1: เอออ่ะโอเคครับพักลงด้านล่างรอบสุดท้ายแล้ว
2: ครับตอนนี้พื้นเราก็น่าจะเกี่ยมประมาณนึงแล้วฮะ
1: ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้พื้นในสตูเราเริ่มสะอาด
2: สะอาดแล้วฮะเอี่ยมนะมองเห็นได้เลย
1: ครับผมจากตอนแรกมีข้ามเหงื่อของโค้ชจ๊าบนะ
2: ก็ยังมีอยู
1: ่ก็ยังมีอยู่ครับ
2: ไม่มีแล้วเช็ดเอี่ยม
1: แต่ไม่เห็นมีของผมนะครับอ๋อทำเยอะแล้วนะครับผมโอเค3 2 1ไปสไลด์โอ้โหนี่ของจริงนะมีเสียงเบรกด้วยนะแต่ว่าหาพื้นลื่นๆนะที่บ้านถ้าสมมติท่านผู้ชมทางบ้านถ้าพื้นที่บ้านถ้าเป็นพรมอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นพรมอาจจะหาพื้นหรือว่าเป็นโซนที่มีความลื่นได้นิดหน่อยแต่ถ้าอย่างท่านี้ถ้าเป็นพวกลูกกิ้งใช้ได้ไหมโค้ช
2: ใช้ได้ก็จะมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรนะโค้ชลดแรงเสียดทานไหม
1: ใช่เพราะว่าในขณะที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์ของการทำลูกกิ้งกับแบบเนี้ยคล้ายๆกันแต่ลูกกิ้งที่มันไม่มีระบบว
2: ิ
1: ่งกลับอ่ะมันก็จะค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงนะโอเคอ๋อมันจะทำให้เราเนี่ยหมายถึงตอนที่เราไปอ่ะมันโอเค
2: ใช่
1: แต่ตอนกลับถ้าเรายังเป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มฝึกเนี้ย
2: มันจะค่อนข้างที่เป็นแบบมีสปริงดึงกลับ
1: ใช่ใช่ใช่อันนั้นก็จะทำให้เซฟด้วยเซฟอันตรายเราเพราะบางทีเห็นไหมคลิปต่างประเทศนะอาจจะแบบทิ่มลงไปเลย
2: อุบัติเหตุได้อ
1: ุบัติเหตุทางกระแทกพื้นนะครับผมอ่ะมาครับเซตที่สองเลเวลที่2ไป3 2 1สไลด์ไปด้านข้างนะครับท่านี้เหมือนเดิมนะตอนสไลด์ด้านข้างแขนที่เป็นหลักเนี่ยเรายุบตามลงไปนิดนึงครึ่งนึงแล้วลากกลับมามือไม่ต้องลอยนะกดมือสไลด์ไปกับพื้นเลยถูไปตัวมันก็จะสั่นๆหน่อยนะอันนี้คือปกตินะ
2: นี่ลำตัวด้านบนก็จะทำงานหนักมากขึ้นนะ
1: ใช่ครับอันนี้ตอนที่เรายุบตัวลงไปหรือว่าเราดันศอกไปเนี่ยกล้ามเนื้ออกเหมือนดันพื้นด้วยนะเหมือนเรา push up ได้ครึ่งหนึ่งนะครับผมสลับข้างโอเคพักครับสุดท้ายอันนี้ combination รวมกัน
2: 3มุมใช่ไหมโค้ชอันนี้
1: ครับผม3มุมด้านบนด้านข้าง
2: แล้วก็บิด
1: ด้านข้างบิดตรงข้ามการบิดมันทำให้หน้าท้องส่วนด้านข้างเราอะทำงานนะครับผมแล้วเราบิดผ้าโอเคครับไปรอบสุดท้ายเริ่มครับไลท์ด้านบนด้านข้างแล้วก็บิดด้วยด้านในถ้าสมมติถ้าบิดไม่ไหวอย่างที่บอกครับแค่เราสอดแขนไปแค่นี้ก็กล้ามเนื้อหน้าท้องก็เกร็งแล้วนะหรือตอนเห็นไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยทำงานตั้งแต่เราเริ่มเหยียดแขนแล้วนะดีครับบอกว่าท่านี้ทำยากจังทำไมเราถึงต้องแบบฝึกท่านี้ทำไมเราไม่ไปซิทอัพหรือไปคลั้น
2: ก็จะได้เปลี่ยนมุมในการเล่นบ้างเชียร์โค้ช
1: ถูกต้องครับ
2: การเล่นเรามีหลากหลายฟังก์ชันนะครับต้องเล่นให้ครบทุกมุม
1: โอเคเรียบร้อยก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการฝึกเดี๋ยวสิ่งที่เราลืมไม่ได้แล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อลดอุณหภูมิแล้วก็ทำให้การบาดเจ็บเรามันลดลงด้วยเผื่อมันบางทีเรามีข้อต่อหรืออะไรที่มันรู้สึกว่ามันทำงานเกินไปอันนี้สำคัญมากนะครับ
2: ต้องครับ
1: เดี๋ยว
2: มาแต่เราเมื่อกี้เราเริ่มใช้ถูพื้นเนาะ
1: ครับผม
2: ยืดลำตัวด้านบนครับตรงข้ามเลยประสานมือด้านหลังนะครับแบบนี
1: ้กดหัวไหล่เชิดปลายคางขึ้น
2: ตัวตรงนะฮะหายใจเข้าท้องป่องหายใจท้องแฟบค่อยๆให้ร่างกายเราลดอุณหภูมิลงใจเต้นช้าลงเล็กน้อยนะครับ
1: ทีนี้ตรงข้ามฮะ
2: ประสานมือด้านหน้าครับเหมือนมีคนดึงมือเราไปผ่อนคลายช่วงหลังผ่อนคลายสะบักนะฮะนี่หัวไหล่เล็กน้อย
1: ีของไหล่กันบ้างกดไหล่นะครับตึงไว้ตัวตรงนะฮะช่วงไหล่เราไม่เกยบ่านะฮะเรากดไว้สลับแขนเปลี่ยนข้างเล็กน้อย
2: ตึงจริงยืดจริงนะเนี่ย
1: ใช่ครับตึงมากที่เราใช้กล้ามเนื้อแขนด้านบนข้อต่อหัวไหล่ใช้งานหนักครับทีนี้ด้านล่างบ้างเนาะก้มแตะปลายเท้าถ้าไม่ไหวจับหัวเข่าหน้าแข้งนะถ้าไหวเราลงเท่าที่เราไหวสุดท้ายครับประสานมือด้านบนยืดหน้าท้องสักเล็กน้อยครับเก่งหลังไว้นะแล้วค่อยๆเอ็นไปเท่าที่เราไหวฮะ
0: โอ้ตึงมาก
1: ครับครับผม
0: จบภารกิจประจำวัน
1: อ๋อเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: อย่าลืมนะเน้นอีกทีออกกำลังกายเสร็จอย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกเช่นกันก็คือติดตามพวกเราย้อนหลังได้ที่ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเสิร์ช Team Sport 7นะครับเจอเลยนะก็อย่างที่เราเล่นกันมาอย่างที่เราจะพูดย้ำอีกเสมอ
0: ครับผม
1: ว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ฟิตตลอดทั้งวันนะครับก็ฝากติดตามพวกเรา2คนได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาครับ ทีสปอร์ต 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ See You on the Road Season 2ผ่านไปแล้วทุกภูมิภาคได้มาแล้วตัวแทนจาก4ภูมิภาคเหลือแค่กรุงเทพนี่แหละครับ Who will be the last of the 5 teams in the national round and see who is the ultimate

0: winner for this season and go home with an honorable trophy ทั้งถ้วยเกียรติยศ and scholarship และทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและอมาตยากรAlright, welcome back guys. น้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับแล้วก็น้องพันช์น้องมุกและน้องบอสนะครับสาธิตจุฬามีอะไรอยากจะบอกน้องๆอมาตยากุลไหมครับ
1: อมาตยากุลรอบนี้เราขอเถอะนะ
0: โอ้ขอกันง่ายๆก็ได้เออเขาขอเขาขอเราจะบอกเขาว่าไง
2: ก็แย่งเอาเองสิคะ
0: นะครับน้องบอสน้องมุกน้องพันช์มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
3: ถ้าเธอเห็นอมก.เธอต้องร้องว่า Oh my God
0: So that we're all on the same page Here are the rules of the game
4: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเกมทั้งหมด3เกมมูลค่า100คะแนนในการตอบคำถามจาก BTR 200คะแนนจาก Who What or Where และ300คะแนนจากการซุ่มเราไปติดตามเกมแรกกันเลยครับในการตอบคำถามจาก BTR
5: You can help out with a situation if you know CPR.
6: When someone's heartbeat or breathing has stopped suddenly, the first step is to shake them awake with both your hands. Hold them between their shoulders, shake them, and call out to them loudly. Then, turn them over on their back. The next step is to get help by calling 1669 and asking for the AED machine. Check whether the patient is breathing.If they're not breathing or unconscious, place the heel of your hands on the sternum and compress the chest. The compression should be 2 inches deep and at a rate of 100 times per minute. If the patient regains consciousness, turn them over on their side. If not, continue performing CPR until the AED machine arrives.
7: Once the AED arrives, the emergency responder will place one pad below the left rib cage.And another below the right clavicle. The body must be without moisture and electricity conductive objects, like jewelry, a watch, or an underwire bra for women.
6: After this, you can stop the chest compression. Do not touch the patient while the machine is performing analysis. The responder will press the machine's shock button. Do not touch the patient while the machine is running. Once this process is done,Perform CPR continuously until a medical emergency team arrives to take the patient to the hospital.
0: Which of these put the CPR steps in the correct order? A. Wake up the patient. Turn him on his back. Call 1669. Compress the chest. B. Compress the chest slowly.Check to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient. C คือ turn the patient on his back. Position the AED pads on the patient. Massage the patient's heart while the AED machine is running. Perform CPR continuously. D คือ massage the patient's heart at a high speed. If the patient is conscious,Make him sit up. Position the AED pads on the patient. Press the shock button. พร้อมนะ See you. อมาตยากุลตอบข้อ
3: B. Compress the chest slowly. Shake to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient.
0: B นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect โอเคหนูจะตอบว่า
1: A wake up the patient turn him on his back call 9669 and compress the chest
0: your answer is correct so the first 100 points goes to สาธิตจุฬา200 points 200คะแนนนี้กับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which place Clue number 1 It was once the capital

0: of an ancient empire. The city was founded in the late 12th century. The current name of this city is not its original name. Clue number two. The city is surrounded by walls that are 8 meters high and 12 kilometers long. There are 5 gates. The entrances to some of the gates are lined with statues of gods and demons. Clue number three. Chao Samphraya of Ayutthaya conquered the city and forced out the Khmer. Clue number four. It is one of the most important archaeological sites in Southeast Asia and a UNESCO World Heritage Site. And your last clue, boys and girls, it appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city. For the faces, สาธิตจุฬากดแล้วคำตอบพวกหนูคือ
1: Phnom Penh.
0: Your answer. Incorrect. Clue number five. It appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city for the faces on its towers. เอาล่ะสิสาธิตจุฬากดแล้ว Your second attempt. Your answer is...
1: Angkor Wat.
0: Your answer. Incorrect. เอามาเทียบคุณเอาล่ะสิใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับ Your answer is
2: เสียมราช
0: เสียมราช is incorrect. Your last attempt สาธิตจุฬา
2: เสียมเรียบ
0: เสียมเรียบYour answer is incorrect. ธรรมะเตียคุณอีก2สิ่งจะใช้ไหมครับ All right. So who, what, or where ends with nobody getting any point? คำตอบที่หนูตอบอันที่2 Angkor Wat. What does Wat mean? ชื่อก็บอกอยู่ Angkor Wat, meaning big in Cambodian language.
3: Thom.
0: Thom. Angkor Thom.Which is totally different ไม่เหมือนกันนะเพราะอังกอร์วัดเนี่ยพระเจ้าสุริยะวรมัน built it จากนั้นพระเจ้าชัยวรมัน said โอ้โหเราต้องสืบทอดความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรก็เลยทำไม่ใช่เป็นแค่วัดแต่เป็นทั้งเมืองเลยอังกอร์ธมนะครับซึ่งในนครธมเนี่ยนะฮะจะมีจุดที่โดดเด่นมากเนี่ยก็คือบายอนส่วนเมื่อกี้ถ้าเสียมราชภาษาอังกฤษคือเสียมเรียบไม่เป็นไรครับไม่มีใครได้คะแนนนั่นแปลว่าในการแข่งขันเกมต่อไปไม่มีการเสมออย่างแน่นอนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: อักขราวิสุทธ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่โดยเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์และรายงานวิจัยใช้งานง่ายเพียงแค่กรอกอีเมลเลือกไฟล์และรอรับผลที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
0: Welcome back to See You on the Road. ขออนุญาตนะครับที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองโรงเรียนจะได้ใช้ในการแข่งขันเลยครับTrue or False คราวนี้คำใบ้ที่พี่เต้จะขออนุญาตให้เรานะครับ The word is literature.น้องๆสาธิตจุฬาส่งใครเข้าประกวดลูกมูโซน้องๆเอาไปตียาคุณใครจะเป็นตัวแทน
5: มุก
0: นะครับ
4: น้องหมูส้มและน้องมุกจะต้องมาแข่งขันกันจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้แต่เราจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมนะไปดูกันครับว่าน้องๆทั้งสองคนจะทำได้ดีขนาดไหน
0: These works are written by these writers, true or false? Are you ready?Let's go. The Casual Vacancy, J.K. Rowling.
6: True. False.
0: The Da Vinci Code, Dan Brown.
6: True. True.
0: The Little Prince, Antoine de Saint-Exupéry.
6: True. True.
0: A Walk to

0: remember? Nicholas Braun.
1: False. False.
0: Hamlet, Prince of Denmark. William Golding.
1: False. True.
0: 1984, George Orwell.
1: True. True.
0: A Christmas Carol, C.S. Lewis.
1: True. False.
0: The Chronicles of Narnia, Charles Dickens.
1: True. False.
0: Life of Pi, Jan Martel.
1: True. True.
0: Lord of the Flies, William Shakespeare.
1: False. False.
2: มีโรงเรียนหนึ่งที่ตอบได้7เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้9เต็ม10โรงเรียนที่ได้9เต็ม10 is สาธิตจุฬาผิดแค่ข้อ7ข้อเดียว Christmas Carol
3: Charles
2: Dickens ใครแต่งนะ
3: Charles
2: Dickens you know that as well
3: yeah.
2: oh okay แล้วถ้าเกิด Christmas Carol เนี่ย Charles Dickens เป็นคนแต่งไม่ใช่ C.S. Lewis เหมือนที่เราถามไปแล้ว Chronicles of Narnia เนี่ยถ้าไม่ใช่ Charles Dickens แล้วใครเขียน
3: C.S.
2: Lewis สลับกันตรงนี้นี่เองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย A Walk to Remember ไม่ใช่ Nicholas Braun แต่เป็น
3: Nicholas Sparks
2: นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่จะมีผิดก็คือ Lord of the Flies ใช่ William Shakespeare
3: ไหมไม่รู้ค่ะแต
2: ่ไม่รู้แต่ไม่ใช่ Shakespeare แน่แน่ William Golding นั่นเองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
4: ขอให้เธอโชคดีพวกเราก็คงต้องไปค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือดังให้กับ Oh my God อมาตย์คุณและโรงเรียนที่เข้ารอบต่อไปสาธิตจุฬา
0: The final two, they will come here.
2: ตัวแทนกรุงเทพมหานครจะเป็นใครขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสาธิตจุฬา
0: The very first game of the very first season of See You on the Road.
2: นี่คือสองโรงเรียนที่เจอกันครับตอนนั้นเตรียมอุดมแพ้ให้กับสาธิตจุฬาและสุดท้ายสาธิตจุฬากลายเป็นแชมป์ระดับประเทศและน้องๆที่เข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือให้ดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่น้องอ๋องซีซ่าโปเต้อยากจะบอกอะไรแชมป์เก่าอย่างสาธิตจุฬาครับ
5: History never repeats itself.
6: We're gonna beat you.
2: Oh, สาธิตจุฬาอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆ เตรียมอุดมครับ
7: We'll do our best.
5: We will give it all.
7: We will have fun.
5: And we hope you guys have fun too.
2: Oh. Starting off as always with the VTR round. ถ้าพร้อมแล้วเชิญวิดีโอครับ
8: Many of you may go ew when you hear the word reptile.
9: But when it comes to snails, you might have to look at them differently because there's a species of snails that can make our skin more beautiful. Siam Snail Eco Farm is the first ecological snail farm in Asia. Under the supervision of a research team from Chulalongkorn University's Faculty of Science, the farm collects a variety of snail species together in one place.Most notable of these is the Thai species called Hoi Nuan, or Hemiplecta distincta, which produces slime that is beneficial to the cosmetic industry. The snails are raised under controlled temperatures and humidity similar to the climate of its natural habitat. One snail can produce 2 to 3 cubic centimeters of slime per day, which is then collected every 2 to 3 days.
7: Okay, so this place is quite a little messy because it resembles a real habitat of the snails. This is real big, see?
9: The slime collecting process requires specially trained experts to delicately extract slime from the mantle, which is the part that contains the highest quality of slime. It contains vitamin A, D, and E that are beneficial to the skin and other substances that help retain moisture in the skin.The slime from the mantle is different from the one that flows from the foot, which can clog pores and cause acne.
2: According to the video that you just saw, which statement is true about the snail? A.

0: The snail slime can be extracted and turned into food supplements. B. The slime from the snail's foot helps tighten pores and prevents acne. C. Vitamins B, C, and E help nourish the skin. D. The slime from the snail's mantle is best for moisturizing the skin. 100คะแนนแรกจะเป็นของใคร C. You. สาธิตจุฬาได้ครับ Your answer is
1: D. The slime from the snail's mantle is best for moisturizing the skin.
0: Your answer D. Correct. Moving on to our second game. Who, what, or where? The following are the characteristics of which person? Clue number one. This person was born into a poor Brahmin family in 1887 in the city of Erode, India. Clue number two. This person was offered a scholarship to study at the University of Madras. But because he was too focused on one particular subject for which he had shown precocious abilities, he failed almost all the other subjects and lost the scholarship. Clue number three. In 1910, he published his first paper entitled Some Properties of Bernoulli's Numbers. It. เรียนบูรุษศึกษา
2: ตอบว่าร
3: ามานุจัน
0: ทร์รามานุจันทร์คือคำตอบอธิบายมาโดยละม่อมน้องโปเต
1: ้รามานุจันทร์ is a very intelligent Indian mathematician
0: นักคณิตศาสตร์ซึ่งเขาก็เขียนนะฮะใน paper ที่เขาตีพิมพ์ออกมาเนี่ย in the journal of the Indian Mathematical Society he was an Indian mathematician who compiled more than 3,000 mathematical results during his 32 years of life and the last clue given American writerRobert Kanigal wrote a biography of this mathematical genius. อัจฉริยะเลยก็ว่าได้ใช่ไหมฮะ The book was later turned into the film The Man Who Knew Infinity. อ้าวน้องโปรดคุณเริ่มนึกได้แล้วนะฮะ200ต่อ100คะแนน Take a short break. เราจะพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาเพื่อค้นหาว่าใครคือตัวแทนกรุงเทพมหานครสักครู่เดียวครับ

0: นี่กำลังจะเป็นเกมสุดท้ายในรอบคัดเลือกตัวแทนของภูมิภาคและกรุงเทพมหานครใครใน2โรงเรียนนี้จะเข้าสู่รอบต่อไปเราจะต้องมาแรนดอมกันก่อนครับSequencing. Arrange the following paintings in chronological order. The Mona Lisa, The Starry Night, The Persistence of Memory, Cheddar Cheese from Campbell Soup 2, A Horse with Arrows, Les Demoiselles d'Avignon, Impression, Sunrise. พร้อมนะครับ Begin!
1: ว่าความรู้รอบตัวนั่นแหละสำคัญและในข้อนี้ความรู้เรื่องศิลปะจะทำให้ทีมใดทีมหนึ่งได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร
0: 3 2 1 Hands up มาดูผลคะแนนของน้องๆทั้ง2โรงเรียนกันเลยดีกว่าครับต่างกันแค่2จุดครับมีทีมหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยถึง4จุดอีกโรงเรียนหนึ่งได้5จุดและโรงเรียนที่ entering the next round the national round that is สาธิตจุฬาอันดับ

0: ัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากๆครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่ก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็แบบตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิไอ้ show you the Thai style
3: yes Thai style
2: what Thai style
3: how to eat
2: with Thai

0: โอ้โหผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
2: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
3: เฮ้ย
4: คำสั่งเลิศนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลูกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
2: เฮ้ยโยโต้ Good morning
1: Today we will go to อะไรนะพี่แป้ง
3: Give food offering to the Buddhist monk
1: เดี๋ยวเร็ว

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: はい、
1: yeah. When you free time, what you like to do?
0: Movie?
1: Watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like watch a movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
0: Right.
1: Type of movie?
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh,
0: yeah. I not like.Horror
1: movie.
0: Yeah.
1: 皮 ghost 啊
0: Ghost movie. No, no.
1: Now, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yeah, yeah, hey. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
6: Why do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องคุณเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
8: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years.
6: How to learn English? Good.
8: I went to school and I

0: I went to high school and college, and I worked there as well.
1: Did you learn extra class for minimum class?
0: Not really.
1: Yeah. For Thai people, we learn extra class from Warren.
0: Yes, but because you, when you're putting yourself in an environment, you adapt. You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals. Automatically, I have to learn.
1: What about your school, right? The environment about that, maybe. What about your school?
0: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
1: Your friends speak English or not?
0: They do, or they're Australian.
2: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
3: Okay. อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเง
4: ี้
3: ยค
4: ่
3: ะ
4: ส้มตำ
5: ส้มตำ
0: ป๊อปป้าอย่า
3: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสะบัดยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
5: Hi where you come from
6: Brazil
5: Japanese no Chinese
6: I'm Chinese
5: Hello สวัสดีค่ะ
3: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
5: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
7: หน้าเนี่ย
5: พูดเลยหน้านี้เหรอเห็นเลยยังคะ
3: ดูข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
5: This is a dry train and pee What's this
8: It's a
5: pee and dry creams and sweet salt น้ำตาล sugar liquid sugar la
8: It's not honey.
5: Not honey.
8: And this is salt.
5: And this is
8: salt.
5: And this is
8: lime.
5: Lime. Bam. Then
8: okay.
5: Yeah. Let's try.
8: Thank you. Maybe you want to try. You don't want to cook.
0: No, I think it's okay. I would serve you.
9: 好了
5: 吗？
10: 耶！哇！我手机上。
11: We have two artists for free, so what can I do? What are we gonna do?
12: Bake.
11: ขอร้อง please.
13: ให้ฟร
5: ี
14: What's your name? Where you come from?
5: ถ่ายรูป
15: ถ่ายรูป
5: กับยู
15: Take
3: ราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
4: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะไอ้ย
7: ืนตัวแบบ
4: เฮ้ยไอ้ไอ้แย่
3: I'm really scared.
14: 最初グーじゃんけんほい
15: 最初
14: グーじゃんけんほい
2: รัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
3: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
16: โอเค
3: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
16: ถ่ายรูปแล
17: ้วนะปล่อยมือเชื่อไม่เป็นไร
3: จะไ
17: ป
3: จะ
14: I'm so scared
3: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้เอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที่โอเค
18: มาคุชตา
19: แวะกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกร้านนึง
20: โอเค
19: ร้านไหนก็ได้

0: าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า When there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: To find something for eat,
2: right? Okay, by ourselves.
1: Okay. Eat something.
3: Did you have you ever tried something before?
1: Yeah.
3: Really?
1: Yeah. No.
3: No. I'm just saying yes.
1: Something. Pala. Pala, 40 baht. Oh. Amazing.
2: Amazing, Kaira.
1: Amazing.
2: Kaira, my style. Amazing. Song Dam, where is it? Where is it? Mango.
4: Mango.
2: Mango.
5: Mango.
1: Mango.
2: Mango.
1: Mango. You eat Song Dam?
2: Chew.
1: No Song Dam.
3: No Song Dam.
1: Right. Oh, right. Nice. Okay. Som tam pala. Pala.
2: Som tam pala. Oh, I think we found it. We found
3: it. That is som tam, right?
2: Right. I don't know. I came to som tam. Som tam papia. Som tam papia.

0: You're Papia?
1: Yeah.
0: We found Papia!
2: We found her!
0: Yeah!
2: You want to?
3: What?
2: You have to ask for model.
3: Model?
2: Free model. For free.
3: Free model?
2: We have to ask for free model.
3: Model.
2: Model? Good model.
3: Elephant?
2: Yeah. Elephant.
3: Yeah.
2: เขาบอกว่าลุ
4: ง
2: หล
4: ่
2: อสุภาพบุรุษสุดหล่อ
3: Handsome man Thank you Yes Thai
4: Tom Cruise
2: Tom Cruise ในประเทศไทย
3: Yeah Please
2: What do you want
3: Please elephant
4: Okay
2: Gentlemen
5: ครับผม
2: ครับผม
3: Ready
5: Please
2: For you
6: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
3: ของไทยใจดี
7: เย้
2: เร
7: ีย
2: นกันมา The next mission is
3: yeah
2: take a picture with a snake
7: yeah
2: anaconda
3: mission impossible 3
5: the snake the python
3: Yeah!
5: So you
2: can
5: score!
2: Let's go!
5: This is Python!
7: Don't be scared! Right?
2: Yeah, man! Juicy!
7: Now it's your turn! Juicy again!
8: I see it when we start, right?
2: We are the winner.
7: Let's go to the
2: Okay, let's go to the finish.
9: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is
10: ไกล
9: Lady Team

0: ตามชมกันต่อครับ
1: ช่วง Wrap Up
2: It's easy Dan อุ๊ย It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สวัสดี
2: ค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่ายาค่าย่าค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดกูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
3: more than
2: แดนละมอแดนอ่ะพูดเร็วแดนละมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นๆค่ะก็เป็น easy แต่กูเก๋แบบอุ้ยกูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกกูจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
3: ยาว
2: ดีมากค่ะ
4: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
5: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
6: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
7: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้นะครับ
8: From this study, we found that at least 5 or higher percent of the population stay with the parasite happily, no symptom. So this group will be the one that will not seek any treatment. And we also study if this population are possible to transmit malaria to the mosquito by perform experiment using our mosquito in the laboratory, feed the blood collected from this population. So we found thatthey also are able to transmit the disease. So in terms of malaria control, we cannot ignore this population. So we have to identify who has parasite, not only the sick patient.
9: The International Centers of Excellence of Malaria Research, or ICEMER, are supported by the National Institutes of Health, USA.To study malaria around the world. In Asia, the research is being led by Dr. Lee Wang Chui from Pennsylvania State University and Dr. Jetsumon Sattabongkot from Mahidol University, Thailand.
10: The ambition for helping the world with the malaria elimination, NAID, NIH, has strategically established the 10 international centers of excellence in malaria research. So we are very fortunate to be one of them. So our center focuses malaria research.In the greater Mekong region, we are focusing on malaria research in three countries, in Myanmar, China, and Thailand. We have a very broad interest in trying to solve a lot of the malaria-related problems in this region. In particular, we want to focus some of the urgent problems that's related to malaria research. So in the Mekong region, we have a changing malaria epidemiology, and we have also very complicated vector systems.And also we have emerging drug resistance problem in this region. So that's why the center focuses on the changing malaria epidemiology, vector biology, and also drug resistance.
8: We are part of the ICEMER Asia that study malaria transmission in the border. And our part, we select to do the study in one of the highest malaria prevalence in Thailand in Tak province.Is in Tha Song Yang district. This is the district that the top malaria cases in Thailand. The project funded by NIH for

0: ันนี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นภาค2นะครับ Part 2จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ Polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า The Four Magic Words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า The Four Magic Words นะครับ Four Magic Words of English 4คำนะครับวิเศษนะฮะของภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณพูดแค่4คำนี้และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะต้องชอบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่1ก็คือ excuse me คำที่2ครับก็คือคำว่า thank you คำที่3นะครับก็คือคำว่า please และคำที่4ก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับเรามาดู4คำนี้กันดีกว่านะครับว่า4คำนี้เราจะมาใช้กันยังไงบ้างคำที่หนึ่งครับ excuse me สิ่งแรกเลยนะครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเราต้องเรียกเขาขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยภาษาไทยเหมือนกันไหมฮะเฮ้ยกับเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่สุภาพถูกต้องไหมล่ะฮะก็ต้องเรียกเขาว่า excuse me ถ้าเป็นผู้ชาย excuse me sir excuse me madam นะฮะอันนี้ก็สุภาพมากลำดับต่อไปครับผมเคยเจอนะครับผู้หญิงคนนึงนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับฝรั่งยืนเกะกะกับรถเข็นครับเธอก็อยากจะเดินผ่านเธอเดินเข้าไปนะครับแบบรอยยิ้มนะฮะน้ำเสียงดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า Hey you get out ให้มึงสายหัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับแค่เอาเนี่ยนะครับ excuse me please นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีด้วยนะครับก็จะแปลว่าขอทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me you drop your book ขอโทษนะครับคุณทำหนังสือหล่น excuse me you forgot your jacket คุณลืมแจ็คเก็ตหรือเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่า excuse me does this belong to you นี่ก็คือวิธีการใช้เห็นไหมฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษคำที่สองครับก็คือคำว่า thank you เชื่อไหมครับว่ามีชาวต่างชาติหลายคนมากเลยนะครับมาถามผมว่า Chris do Thai people know the word thank youชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันอ่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับเออก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนะฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับเดินปุ๊บแล้วก็ปิดปั้งไปเลยช่างเขาเลยนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็เช็คมีผู้หญิงมาก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็ผู้หญิงก็เดินผ่านมาครับเชื่อไหมครับว่าแทนที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำเสียงดีแล้วก็บอก thank you very much นะครับจากใจนะครับผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฝรั่งแล้วทำแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาถามผมเลยครับว่าพ่อแม่เขาเป็นไก่หรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้เรานึกว่าเหมือนแบบนะฮะมันโอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในสังคมมนุษย์ฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ verbal ด้วยสิครับนะฮะไม่ใช่เหมือนแบบใช้แต่แค่ท่าทางนะฮะ thank you นะครับมีคนถามว่า thanks กับ thank you แตกต่างกันไหมThanks นะครับอย่าลืมใส่ S นะครับ Thanks นะครับผมก็จะแปลว่าขอบคุณครับเหมือนขอบคุณอ่ะไอ้ขอบคุณนะ Thanks จะเป็นกันเองนิดนึงครับถ้า Thank you ก็คือขอบคุณนะครับถ้า Thank you very much ก็จะแปลว่าขอบคุณมากๆเลยครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาช่วยอะไรคุณครับ Very much for your help Thank you very much for your help ถ้าวันนี้ครับผมยื่นหนังสือให้คุณผมให้หนังสือฟรีคุณเล่มนึงครับ Thank you very much for the book หรือ Thank you for the book นะฮะหรือจะใช้ Thanks very much for the book ก็ได้ครับผมนะฮะThank you นะครับอย่าลืมครับ Thank you for coming นะครับขอบคุณที่มา Thank you for watching นะครับ Thank you for ตามด้วยนามจะตามด้วย verb ing ก็ใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับผมอย่าลืมครับถ้ามีฝรั่งเข้ามา Thank you very much คุณก็เหมือนเดิมครับนะฮะคุณทำอะไรให้เขาฝรั่งบอก Thank you very much ก็ไม่เอาแล้วนะครับเราก็ต้องทำยังไงครับ ถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcome ออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนี่นะครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด you're welcome โทษนะฮะไม่พูด you're welcome เลยดีกว่านะฮะ you're welcome ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ that's all right อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือ that's okay หรือ that's all right แต่อย่าลืมใส่คำว่า all เข้าไปด้วยนะฮะผมเคยเจอแล้วนะครับที่ฝรั่งเนี่ยนะครับบอกจากชาวไทยนะครับว่า thank you very much ชาวไทยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรฮะไปบอกอย่างนี้ครับ that's right that's right จะแปลว่าถูกต้องนะครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม that's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า that's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า thank you เนี่ยนอกจาก you're welcome แบบทางการหน่อยกับ that's all right เป็นกันเองนิดนึงเนี่ยนะครับมีอย่างอื่นไหมฮะพวกเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบ no problem never mind don't mention it not at all อย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ you're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind เนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับว่าหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของคำว่า thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือเวลาฝรั่งเขาให้เค้กคุณครับเขาจะถามว่า would you like some cake รับเค้กนะครับผมเห็นครับบางคนครับไม่เอาก็พูดอย่างนี้มาเขาก็แบบนะแล้วเขาก็ no
1: no
0: no
1: no
0: แน่อย่าลืมครับการที่จะปฏิเสธนะครับผมเราจะต้องพูดกับสุภาพสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูด no thank youNo thank you นั่นนะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปเลยครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes please ก็คืออะไรครับก็คืออ๋อรับเลยครับขอบคุณมากครับอย่างเช่นนะฮะถ้าฝรั่งถามว่า would you like some cake ถ้าคุณไม่เอา no thank you อย่าลืมคำว่าเช่น no thank no thank you ถ้าจะรับ oh yes please นะครับยิ้มนะฮะ oh yes please no thank you กับ yes please ดังนั้นครับเราเข้ามาสู่คำต่อไปคือคำว่า please นั่นเองครับPlease จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า please เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลามันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้ฝรั่งนั้นเชิญนั่งใช่ไหมฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่3แบบครับ1 sit down นั่งลง
2: คนนะครับผมไม่ใช่สุนัข
0: ต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับ sit down
2: นั่งลง
0: ซึ่งนั่งลงเนี่ยนะครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please หรือ please sit down ก็โอเคนะครับมันก็จะดูไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือนอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเรามะดังนั้นครับวันนี้ครับจอร์ดขอเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือคำว่า take a seat please take a seat please ก็คืออะไรครับเชิญนั่งเลยนะครับTake a seat please นี่ไงฮะหรือวันนี้นะครับเราอยากจะบอกให้ฝรั่งเขากรอกแบบฟอร์มสักนิดนึงครับ fill in the form please fill in the form please อยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยไอดอลของผู้ชายคนนี้จะเป็นอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์จากหนังเรื่องมนุษย์เหล็กภาค2 Terminator 2 นะครับเขาไปบอกฝรั่งที่เป็นลูกค้าของเขาอย่างนี้ครับ wait here I'll be back โอ้โหเย็นเหลือเกินนะฮะต้องพูดยังไงครับJust a moment please กรุณารอสักครู่นะครับ Just a moment please นะฮะคำว่า please นะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่เราสามารถจะพูดได้คำอื่นๆนะครับของการใช้ please นะครับก็จะมีอย่างเช่นครับ this way please this way please หรือว่า follow me please นะครับไม่ใช่ come here ไม่ได้นะครับเชิญทางนี้ครับนะฮะหรือว่าเชิญตามผมมาทางนี้เลยนะครับ follow me please หรือถ้านะครับมีคนโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศของคุณครับแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ยากครับวันนี้ผมแนะนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วครับวันนี้คุณนั่งทำงานอยู่ตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กสักพักนะครับปริงปริงปริงปริง hello hello hello hello hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai คุณบอกเลยครับ Hold the line please ถือสายรอสักครู่แล้วคุณก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วแป๋วแป๋วมารับโทรศัพท์ดิ
2: ใครอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแก
2: จริงเหรอ
0: เดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ Hold the line please นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำหน้างงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากนะครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งป๊อปป๊อป Hey you ฝรั่งก็หันมาอ๋อ What ชี้นะครับ You buy ticket จะซื้อตั๋วใช่ไหมฝรั่งบอก Yes Okay You see people over there แล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฝรั่งบอก Yes Okay You go there and queueแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่ายามเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วต้องบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there please อะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorry ซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคำแรกเลยนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเรา ouch ouch คุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorryถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือนI'm sorry ไม่งั้นเขาจะนึกว่าสะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ต้องทำหน้าด้วยนะครับโอ้ I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็ I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much ก็แบบ I'm sorry very much ไม่มีนะครับ I'm so sorry so I'm sorry I'm so sorry กลับกันบ้างครับเท่านี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝรั่งเขาบอกว่าไงครับ Oh my godI'm so sorry. I'm so sorry. ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำงี้ครับ ถ้าไม่มีการรับก็ไม่สุภาพนะครับต้องรับนิดนึงแล้วถามว่าถ้าฝรั่งเขาเหยียบเท้าเราแล้วเขาบอก I'm so sorry ชาวไทยบางคนก็ตื่นเต้นครับรู้จะรับยังไงครับไม่บอกว่า You're welcome ยินดีค่ะฝรั่งบอกทั้งนั้นเหยียบอีกสักทีไหมฮะดังนั้นนะครับเราจะไปใช้นะครับผม You're welcome ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้คำว่าอะไรThat's all right ไงที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะนะครับ That's all right Oh that's okay เลย Yeah no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคนก็จะพูดอย่างนี้ครับ No worries นะครับ No worries No worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกุมใจครับอย่าลืมครับฝรั่ง I'm so sorry คุณก็บอก Oh yeah that's all right That's okay นะครับผม Oh yeah no problem นะฮะ No worries นะครับห้ามใช้คำว่า You're welcome เด็ดขาดนะครับคำว่า sorry อื่นๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปประชุมนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับต้องเดินโอ้ I'm sorry I'm late แล้วก็อย่าลืมครับไปบอกเขาว่า the traffic is bad it's raining hard ฝนตกหนัก there was an accident on the road คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบชักมาน้ำทั้ง7มาเลยครับผมนะฮะให้เราดูเหมือนแบบเราเนี่ยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเองI'm sorry I'm late หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวันก่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วมาป่ะเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดนึงก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interrupt sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะฮะอย่างเช่นครับผมเจอประจำครับผมกำลังคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดนึงอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนก็เดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนสิครับแล้วถึงจะถามได้ก็ต้องเดินเข้าไปมองสักนิดนึงครับนะฮะแล้วก็พอเขาคุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะฮะแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปห้องน้ำแล้วคุณเห็นว่าที่ห้องน้ำเนี่ยไฟเริ่มไหม้แล้วแล้วคุณเดินมาอาจารย์คิดบอกว่ารอให้พูดจบอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมอันนี้ช่วยเข้ามาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะ sorry to interrupt นะฮะ sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเลยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมานะฮะเข้ามาเลยครับ sorry to interrupt there's a fire in the toilet. Sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะฮะ Sorry to keep you waiting. Sorry to bother you. นะฮะ Sorry to interrupt นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house. ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay. Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือวันนั้นนะครับที่โรงเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านั้นครับพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่นะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินเข้าไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happened Why do you look so sad today พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเข้ามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่

ไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ my god เศร้าๆเลยนะครับปลาเขาเสียหมาเขาตายอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเขาจะมีรับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดอะไรครับ I'm sorry to hear that ครับผม sorry นะฮะ I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินนะครับผม I'm sorry to hear that ครับแล้วต้องทำหน้าเหมือนแบบ serious นิดนึงนะฮะหรือถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปงานศพเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อก็เสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มๆนะฮ่าฮ่าฮ่านะฮะนะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your father I'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยแล้วนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษหรือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับคุณอาจจะนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับที่ร้านข้าวต้มแล้วอยู่ดีครับมาแล้วครับช้างมาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I feel sorry for the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ Thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ Hope to see you again soon หวังว่าคุณจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วนะทิชเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะอีโออาเออีโออาเออีโออา you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o a a e e o a can you read this word b a d b e n ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก a e o a read this word p e g อ่านว่า pig D O dog E O A A E E O A A E E O A this word b a bus E O A A E E O A A E E O A to read เมื่อกี้

อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไป

ต่อไปอ่านว่า hat hat อ้าวต่อไป g a g อ่านว่าack ack อ่านว่า egg egg นะคะไม่ ack egg สระ egg อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tag a กับ d a กับ d เป็น at ใส่ m เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไปฮึฮึฮึฮึ sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชาย fan แปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่า app คำที่หนึ่งอ่านว่า cap ต่อไป map map แผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป m คำที่หนึ่ง ham เก่งมากคำที่สอง jamjam ต่อไป goodbye แปลว่าอะไร goodbye ฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี้sit down here มาเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะมัง2มังมาเลย2มังมากะละมัง2มังมาแล้วก็มาบูมาดิงมาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้4คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะ sit down มั่ง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมอ้าวละผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle 2วงทำวงกลม2วงสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะตรงอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว

0: everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตามไม่ต้องพูดตามที่เจอ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมอ้าวหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6Open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ1 4 6ใช่ไหมคะอ้าวล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 CAT อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 A D A D A D อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add ใส่ verb เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad it's very bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad ทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย a กับ n ลูกดูนะลงท้ายด้วย a กับ n อ่านว่า an a n a ออกเสียงแอ n ออกเสียงอืนน a a a a a an ใช่มั้ย an ใส่ m เข้าไปเป็นเฮ้ยใส่ m m ไง man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดman ใช่ลองช่วยกันคิดก่อน an ลงท้ายด้วย an อ่านว่า an an แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่านทิชเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก one two threeIntersection.
1: Intersection.
0: Go straight.
1: Go straight.
0: Go straight.
1: Turn left.
0: Turn left.
1: Turn right.
0: Turn right.
1: Cross the road. Cross the bridge. Go past.
0: ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 23โอเคเยอะมากนะ Group 1, Group 2, and Group 3, okay? เดี๋ยวทีเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทีเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2
1: 3
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีเออ1 2 3
1: hospital
0: ต่อไปกลุ่ม31 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังเอาพูดมาเอาอีกรอบเอาฟัง1 2 3 1 2 3นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ1 2 3 stadium 1 2 3เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน1 2 3เร็ว1 2 3ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหม1 2 3ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้1 2 3 โอเค
1: restaurant
0: okay. ต่อไปผู้ชาย1 2 3ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะเอาดูได้คำว่าพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน1 2 3
1: museum
0: 1 2 3 museum museum ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค1 2 3 very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย
1: 1 2 3
0: ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3 เร็ว1 2 3ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน1 2 3 เอาไหม1 2 3 ต่อไปผู้หญิงเอาใหม่ลูก
1: police station
0: very good ต่อไปผู้ชายค่ะ1 2 3
1: bank
0: ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่ต แบ่งใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two three อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two threeLibrary.
1: Library.
0: Very good. ต่อไป บัสอะไร
1: Bus station.
0: Bus station. ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน one two three บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันไม่ใช่กล้วยจับนะ one two three ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะvery good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย one two three very good one two three one two three ต่อไปโอเค very good very goodvery good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้ทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิสามคนสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องรู้นะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กละมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสองคนค่ะดิวมาคนที่หนึ่งใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่สองคือใครอนัทก็เสร็จคนที่สองปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาล่ะพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาล่ะThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะทำท่าด้วย stand up stand up พร้อมกัน stand up one two three bye bye sha la la la bye bye sha la la la thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: A group of children named Yuri, Ang Pao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Pao, Park Bung, get ready to meet. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming! I'm coming! I'm coming! Yay! Good morning!
1: Good morning, teacher! My name is Park Bung. I'm 5 years old.
0: Oh, น่ารัก! Okay, let's go. The next one, I can't choose. Let's get the yellow one.
2: My name is Ang Pao. I'm 8 years
0: old. The last one, let's go.
3: My name is Yuli, I'm 10 years old.
0: Ah, Nong Yu, 10 years old. My name is Teacher Greg. I'm 34 years old. Hey, toklong Teacher Greg, ayo, how lai, huh?
4: 34!
0: Hey, 34! What's Sangit wa? 34?
3: 34.
0: I'm an English teacher. Teacher Greg son, which are lai, huh? ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมดีใจมากเลยครับที่ชิดเชื่อมาผมถึงสวนหลังบ้าน teacher ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีไปเที่ยวและฝึกภาษาไปด้วย
3: ชิดเชื่อมานี่ ชิดเชื่อ เห็นหมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับทางนี้ครับทางนี้เหรอ โอ้ใหญ่มากเลยครับสอนคำว่า ม้าภาษาอังกฤษว่า
4: horse
0: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับเป็นไม้โอ้ทำจากไม้ wooden horse
1: เสียงดีชัดเก่งมากจะพาลิเชียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเชียพร้อมหรือยังครับ
0: teacher พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับเริ่มจากจุดไหนดีครับ
5: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยควิซชาเลนจ์รออยู่ครับเดินตามพวกผมมาเลยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
6: เราอยู่ในกองไก่ครับ
0: เห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า farm animal
6: farm animal
0: แล้วมีตัวอะไรบ้าง นกกระจอกเทศออสตริช
6: ออสตริช
0: เก่งมากเฮ้ยรู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
6: chicken
0: เฮ้ยได้ละไก่จะร้องว่ายังไงครับ
6: เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
0: รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่า คาคูดูดู ไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหม
3: เยอะเลยครับ
0: เช่น
3: ห่านหมูกระต่ายแพะไก่แล้วก็เป็ด
0: เริ่มจากคำว่าเป็ดจักได้ละห่านดูดีนะ
6: goose
0: และกระต่ายคือ rabbit ชัดเจนครับ
6: แล้วก็หมู
0: โอ้หมู pig แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ อูดที่บ้านผมร้องว่า
3: อ้อยอ้อยอ้อยจริงนั่นอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยเราหันไปหันสัตว์กันไหมครับ
0: Sure but which should we start หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับนกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับเมื่อกี้ teacher ก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับอยู่ปงนะครับอ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหมได้ครับ Let's go Come on ตอนนี้น้องๆพาทีเชอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย colored greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับแพะครับแพะภาษาอังกฤษว่า goat แล้วแพะชอบกินอะไรครับกินได้ทุกอย่างครับทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะแครอทครับถูกต้อง carrot เดี๋ยวให้อาหารดีกว่า
3: ครับ
0: ยู โอ้กินเยอะมาก
5: ใช่ครับ
0: โอ้ดึงด้วย
5: เขาดึงอย่างเดียว
0: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์ไก่ไปทำอะไรดีครับ
5: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
0: แม่ไก่คำนี้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
4: hen
0: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
4: rooster
0: ทีเจอร์ไก่ได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
5: ครับ
0: let's go follow me ตามผมมาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
5: ครับ
0: อ่ะเย้
5: ไข่ไก
0: ่สองฟองแล้ว
5: ผมครบแล้วครับ
0: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ครบแล้วทำเมนูอะไรดีฮะไข่เจียวหรือไข่ดาว
7: ไข่เจียว
0: โอเคจัดให้ครับ
8: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
5: ทีเจอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
0: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
5: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม
0: ้บ้านต้นไม
5: ้ซิปไลน์
0: ก็มีครับ
5: แล้วก็เด้งดึงคร
0: ับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
4: water slide
0: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้อุ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ
4: tree house
0: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line แล้วน้องยูรีครับคิดว่าทีเจอร์เกรกตัวใหญ่สูงๆแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
5: สไลเดอร์ครับ
0: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
5: ก็เร็วมากๆเลยครับ
0: ยูรีเล่นให้ทีเจอร์ดูก่อนได้ไหม
5: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
0: ับได้เดี๋ยวที่จะดูให้เป็นวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับพื้นเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับอันนั้นคืออะไร
5: เป็นเชือก
0: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
4: climb the rope
0: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
5: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
0: ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต
5: ่เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านล่างให้ครับ
0: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงมาเลย
5: ลงมาเลย
0: ว้าวเฮ้ยอังเปาหยุดวู้ฮู้ว้าว
5: พี่เจ้าต่างนะครับ
0: โอ้เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
5: ครับ
0: เดี๋ยวดูของพี่เจ้ามันจะเร็วแค่ไหนครับ
5: โอเคครับพี่เจ้าขึ้นไปบนสุดเลยนะครับ
0: ครับไม่กล้าเลยโอเค we're gonna do it we're going down the slider สาธุ see you soon 3 2 1ว้าวว้าวว้าวเป็นยังไง
5: โอเคไหมครับ
0: โอ้มากเลยสนุก
5: ทีเจอร์ครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับแต่ที่เขาเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
5: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่า zip line ก็ปิดเวลา 12 นาฬิกาถึง 13 นาฬิการอเวลาอีก 5 นาทีครับ
5: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลป้ายโ ู้ที่จะไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเชอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเชอร์อีกทีเชอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเชอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่น I am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วคร
0: ับ 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นๆจับแน่นๆไปโอ้ยเย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3 bye byeโอ้มือเดียวครับสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเชอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกวนนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget children, safety first, หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้วโอ้โหว้าย
5: ทีเชอร์ครับอันนี้ชูชีพทีเชอร์ครับ
0: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
5: ครับ
0: life jacket
4: life jacket
0: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ทีเชอร์ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
5: เพื่อทีเชอร์ยืนไม่ถึงและจมครับ
0: จมน้ำ
5: ใช่ครับแล้วใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
0: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
4: safety
0: ใช่แล้วนะครับแล้วจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
5: เป็นเล่นน้ำครับ
0: เล่นน้ำ
5: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
0: โอ้ที่มีเชือก
5: ครับ
0: โอ้น่าเล่นมากเลยนะครับ
5: ครับ
0: รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
5: พร้อมแล้วครับ
9: พร้อมยังค่ะ
0: Let's go ไป

0: การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามีความหงุดหงิดว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ชิเช่ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ่ะ
1: ชิเช่ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: หินอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: เชื่อค่ะครับหนูให้ไข่เอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกเทศ ostrich
5: ostrich
2: เสื้อชูชีพ life jacket
5: life jacket
4: life jacket
2: นี่ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณมากครับชิเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากชิเจอร์มากมายเลยครับ
5: ขอบคุณครับ
2: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อนะครับแต่วันนี้สนุกที่ชิเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็ก

0: อีกครั้งนึงในชีวิตต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยครับ
1: ครับ
0: Thank you very much ผักบุ้ง Thank you ขอบคุณมากครับ Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye.คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีก A. Ostrich B. Green Duck C. Gecko คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
2: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชเชอร์เกรทและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันเนี่ยสงสัยมันยิ้มแล้วยูรี่ว่ายังไงครับ
1: ว่าน่าจะอิ่ม
0: นะเนี่ยอิ่มแล้วใช่ไหม
1: โบนี่ใส่หรือไม่
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: The research is about web application for petrol station and slaughterhouse industry in Thailand. They can calculateThe carbon footprint or amount of GHG emission by themselves. The statistic reported the number more than 26,000 petrol stations located across the country. And when we look at the petrol station in Thailand,It's not just sell fuel or lubricant for motor vehicle. They provide a lot of facility, I mean, to serve the modern life of the customer, like restaurant, of course, we like to go there for toilet, convenience store, what else? Food stalls, coffee shops. Petrol station is like a large complex service center to serve our life as well. AndWith a wide variety of the activity, and all these activities could contribute greenhouse gas emission to the atmosphere. Let's have a look on the slaughterhouse industry. Thailand ranked number 5 for meat exporter, with the number of export production and all exporting production and also the domestic consumption. We think.Yes, this process can contribute a lot of carbon dioxide emission too. We can develop carbon footprint analysis in the form of web application. You can use our web application to calculate how much of the carbon footprint or how much of carbon dioxide you contribute. Well, the process of to develop this, first of all, we have to collect the data.Go to the industry, go to the petrol station to grab the idea or what activities inside the process or organization first, both petrol station and slaughterhouse industry. And then after that, of course, we know how to calculate how much of each activity can contribute the carbon dioxide emission. So we know the equation to calculate, right?So after we collect the data, we know the calculation.

0: vision, method, and then another thing we need, how to write the source code. So our team have to learn how to write the source code using the programming languages like HTML, CSS, JavaScript. Once the user input the data to the web application, each data will sort thing and go to different database table. After the process or calculate, then the result will go to another different database table, and they can get as kind of visualize the result back to the user at the end. That's how it works. So actually it's easy for user. User just only know how much of energy, water, or chemical use in their process, each process or each activity. Then web application can calculate the result for you, for the user, and show it as a graph diagram. And also we thought about the result might be good if we can show or export it as a PDF format. So it can print out as a document and give it back to the user, so they can compare the result each month, each year, each petrol station. So they can compare, and of course, if they try to reduce the carbon dioxide, later they can come back to use the web application and to see how much they can reduce from last month, from last year. From the suggestion from the user, they quite like our program. It's not easy for them to calculate carbon dioxide, you know, released from their activity, how much, and from each process. But our software make them, this is a suggestion from them, from the user, and we revise, and until they quite, you know, certify also with our web application. I hope that if everyone can do the calculation by themselves, all sector can do the calculation by themselves, then carbon dioxide reduction is possible for Thailand.
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทางเว็บ dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

หลังจากที่เราได้รู้สมการนะครับในขั้นต้นก็คือความยาวโฟกัสระยะภาพระยะวัตถุหรือว่ากำลังขยายนะครับตอนนี้เราก็จะมาฝึกทำโจทย์นะฝึกทำโจทย์หนึ่งข้อนะครับผมก่อนที่เราจะลงมือทำโจทย์เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำให้กับนักเรียนทุกคนว่าเราควรจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาให้นะครับสิ่งที่โจทย์บอกมาให้ตอนนี้ผมก็จะไล่ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาเรามาบ้างนะครับผมเขาบอกว่าวัตถุสูง10เซนตัวนี้คือค่าของ y นะครับนี่คือค่าของ y นะครับค่าของ y นะครับวางไว้หน้ากระจกโค้งรัศมีนะครับรัศมีความโค้งตรงนี้บ่งบอกถึงค่าของ r นะครับค่าของ r ห่างจากกระจก30เซนแสดงว่าวัตถุตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากกระจก30เซนก็คือค่าของ s นะครับพอมาตอนนี้ปุ๊บเราก็จะมาดูทีละข้อก่อนนะครับทีละข้อเดี๋ยวข้อที่1เนี่ยเขาให้เขียนภาพแสดงการเกิดภาพก็คือเหมือนที่เราที่มีรูปแล้วก็มีวัตถุตั้งกับวัตถุหัวลงนะครับ2หาระยะภาพ3หาขนาดของภาพก็คือค่าของ y pi นั่นเองนะครับส่วนหาระยะภาพก็คือ s นะครับ s ทีนี้เงื่อนไขก็คือเราต้องรู้ค่าของ f ค่าของ sหลายอย่างครับดังนั้นตอนนี้ผมก็เลยมาเขียนความสัมพันธ์ก่อนของสมการก่อนนะครับผมโดยผมเริ่มจากตัว r นะครับ r ตัวเนี้ยเท่ากับ50เซน50เซนนะครับแต่จากที่เราขั้นต้นที่ผมได้เกินไปแล้วว่าค่าของ r ตัวเนี้ยครับเท่ากับ 2f ค่าของ r คือ 2f ดังนั้น fก็จะเท่ากับ r ส่วนด้วย2ซึ่ง r ก็คือ50นะครับผม50ส่วน2ดังนั้นจึงได้ f เท่ากับ25เซนติเมตร

นี้เราก็จะได้ทราบแล้วว่าสิ่งที่เรารู้ไปแล้วก็คือนะครับสิ่งที่เรารู้ไปแล้วเนี่ยก็คืออะไรครับ f s นะครับซึ่งจากทั้งหมดตัวแปรนั้นก็คือ1ส่วน

เราได้สมการตามนี้แล้วนะครับพอเราได้สมการตามนี้นะครับเราก็สามารถที่จะรู้เลยด้วยว่าอ๋อตัว S แล้วก็รู้แล้วตัว F แล้วก็รู้แล้วดังนั้นตัวที่เราต้องการหาตัวเนี้ยเราสามารถหาได้แล้วนะครับสำหรับข้อที่3เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อในเมื่อ M นะครับเขียน M ตัวนี้ก่อนนะครับ y pi ส่วนด้วย y นะครับเท่ากับ S pi ส่วน S ตัวนี้เรารู้แล้วนะครับตัวที่ผมวงผมรู้แล้วนะครับส่วนตัว S ตัวนี้โจทย์ให้มาแล้วส่วนตัว S pi เราหามาจากข้อที่2นะครับดังนั้นก็จะเหลือค่าของ y pi ซึ่งเราก็จะหาได้นะครับมองเป็นภาพรวมๆแบบนี้ก่อนนะครับผมรวมเป็นภาพรวมๆแบบนี้ก่อนนะครับดังนั้นเราก็เลยมาทำข้อแรกก่อนนะครับทำข้อแรกก่อนนะครับทำข้อแรกแล้วก็วาดรูปง่ายๆเลยนะครับวาดแบบนี้ก่อนเลยวาดแบบนี้เลยนะครับอาจจะวาดคร่าวๆนะครับวาดคร่าวๆอันนี้ก็เป็นกระจกใช่ไหมครับกระจกเป็นกระจกขั้นตอนของการเขียนก็คือ1เราต้องมีจุด F กับจุด C นะครับจุด F F กับจุด C เนี่ยจะห่างเว้นระยะห่างเท่ากันนะครับตรงนี้ห่างเท่าไหร่จุด C ก็จะห่างเท่านั้นนะฮะนี่คือ F นะครับ F นี่คือ C นะครับจุดค่า C ดังนั้น F ของเราเนี่ยมันบอกแล้วว่าเท่าไหร่นะครับ F ของเราคือบอกว่า25นะครับ25แสดงว่าวัตถุอยู่30เนี่ยวัตถุก็ต้องเลยมาจาก F นิดนึงนะครับ F นิดนึงนะครับก็ผมก็เลยให้วัตถุอยู่ตรงนี้วัตถุอยู่ตรงนี้นะครับพอเราได้วัตถุอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ทำไงขั้นต่อไปทำไงครับขั้นต่อไปเราก็ต้องหาตำแหน่งของภาพโดยทำไงครับที่สอนไปก็คือเราก็ลากรังสีตกกระทบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วสะท้อนตรงไหนครับสะท้อนผ่านจุด F นะครับสะท้อนผ่านจุด F เลยนะครับสะท้อนผ่านจุด F ไปเลยนะครับทีนี้แล้วตำแหน่งของภาพหาจากไหนล่ะครับต่อมานะครับก็ต้องทำไงครับต่อมาก็ต้องลากจากหัววัตถุเนี่ยผ่านจุด C นะครับลากหัววัตถุผ่านจุด C นะครับนะครับนี่คือผ่านจุด C แล้วมันตัดกันตรงไหนครับตรงนั้นแหละคือตำแหน่งของภาพดังนั้นตำแหน่งของภาพอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นตามข้อที่1นะครับตามข้อที่1ได้เป็นภาพจริงหัวกลับนะครับได้เป็นภาพจริงหัวกลับนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเขาจะวางไว้ตรงนี้ S 30ถูกไหมครับนี่คือ Sนะครับแล้วนี่คือ F เนี่ย F ตรงนี้คือ25นะครับ F 25นะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะวางความยาว 4A วัตถุนี้ห่างจาก F เท่าไหร่เพราะมันบอกว่า30มันก็ต้องเลย F มานิดนึงนะครับทีนี้โจทย์ก็จะถามต่อว่าแล้วตรงนี้มีค่าเท่าเท่าไหร่ถูกไหมครับเนี่ยตรงนี้มีค่าเท่าเท่าไหร่ซึ่งเรารู้แล้วครับ F คือตัวนี้ S คือตัวนี้ดังนั้นเราก็สามารถหา S pi ได้นะครับขั้นต่อไปมันจะหา S pi ให้ดูนะครับผมนี่ผมขอลบออกนะครับทีนี้จากนะครับก็คือ1ส่วน F นะครับเท่ากับ1ส่วน S บวกด้วย1ส่วน S pi ถูกไหมครับผมแทนค่าเลยครับผมรู้ค่าแล้วนี่ครับแทนค่า1ส่วน25ครับเท่ากับ1ส่วน30ครับบวก1ส่วน S pi เราต้องการหาครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะหายังไงครับเราก็ต้องย้ายข้างถูกไหมครับเราต้องการหา S pi ก็เหลือก็ต้องย้ายตัวอื่นให้ออกจาก S pi ให้หมดนะครับนั่นก็เลยกลายเป็น1ส่วน25ลบ1ส่วน30กับ1ส่วน S pi อย่างนี้นะครับทีนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันมีกระบวนการไม่มีขั้นตอนการทำหลายแบบนะครับจะหาคลอนอจะคูณไขว้ก็ได้หรือวิธีอื่นๆก็ได้นะครับดังนั้นผมก็เลยใช้การคูณไขว้แล้วกันนะครับกลายเป็น30ลบ25แล้วก็เอา2ตัวข้างล่างมาคูณกันนะครับ

กลายเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับ1ส่วน s pi นะครับจากนั้น30ลบ25ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5ครับเหลือ5ครับส่วนไอ้25คูณ30ก็กลายเป็น750นะครับ750นะครับ750 750เท่ากับ1ส่วน s pi จดถาม s pi นะครับไม่ใช่ถาม1ส่วน s pi นะครับดังนั้นจดถามคำที่ได้คือ5ส่วน750เท่ากับ1ส่วน s pi นะครับแต่จดถาม s pi นะครับไม่ใช่1ส่วน s pi ดังนั้นเราก็สลับข้างคุณคว้าอีกครั้งนึงนะครับก็กลายเป็น5 s เท่ากับ750คูณด้วย1นี่ครับเขาเรียกว่าสลับนะคุณคว้ากันนะครับดังนั้นก็นำ5ไปหาร750นะครับเพราะมันคูณอยู่ก็ย้ายไปหารนะครับก็เลยตอบ150 cm นะครับอันนี้คือตอบข้อที่2ได้แล้วครับว่าระยะภาพเนี่ยจะเกิดที่150ซมนะครับอันนี้เนาะนะครับโอเคอันนี้ผ่านนะครับนี่ผมขอลบออกนะครับเพราะผมจะหาข้อที่3ต่อนะครับ

ข้อถัดมาเนี่ยเรารู้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่เรารู้นะผมเขียนสิ่งที่เรารู้ก่อนเราจะเลือกใช้ได้นะครับตอนนี้ที่เรารู้ก็คือ s เท่ากับ30แล้วนะครับ s pi เท่ากับ150นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่หน่วยให้ไว้ให้นะครับแล้วก็ y เท่ากับ10นะครับแล้วก็ f เท่ากับ25นะครับทีนี้จากที่เราเรียนผ่านมามันมีสมการอยู่สมการหนึ่งคือสมการนี้ครับ s m เท่ากับ s pi ส่วน s เท่ากับ y pi ส่วน y นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามีครบตัวไหนบ้างครับมีครบตัวนี้ครับตัวนี้มีครบตัวนี้มีครบตัวนี้ก็มีแล้วเหลือ y ตัวเดียวครับหรือ y ตัวเดียวก็แสดงว่าเราใช้คู่นี้ก็ได้นะครับหรือสมมุติว่าถ้าเขาให้ m มาแล้วก็ใช้คู่นี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับให้เลือกใช้เป็นคู่ๆอยู่ที่ว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะครับอันนี้ดังนั้นผมก็เลยจะใช้คู่ของตัวนี้เป็นตัวหานะครับผมทีนี้ต่อมาครับแทนค่าครับผม s pi ผมเขียนไปแล้วนะครับว่า150ถูกไหมครับส่วน s เท่ากับ30ครับ y pi จะต้องการหาครับ y ก็คือ10ครับดังนั้น y นะครับผมย้ายข้างให้เรียบร้อยนะครับไว้ข้างให้เรียบร้อยก็150นะครับคูณด้วย10ตอนนี้ผมย้ายข้างนะครับ150คูณด้วย10แล้วก็หารด้วย30อันนี้ก็ตัดออกนะครับ1ตัวนะครับสุดท้ายแล้วก็เหลือเท่าไหร่ครับขนาดของ y pi จะเหลือเท่ากับ50เซนติเมตรนะครับพูดง่ายว่าขนาดของภาพเนี่ยจะใหญ่กว่าขนาดของวัตถุนะครับซึ่งตะกี้เราได้เห็นแล้วนะว่าขนาดภาพเนี่ยจะใหญ่กว่าวัตถุอยู่แล้วนะครับอันนี้คำตอบของข้อที่3ครับขนาดของภาพ y pi เนี่ยเท่ากับ50เซนติเมตรนะครับผมในหัวข้อของการหักเหของแสงนะครับจากภาพเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพดินสอที่ใส่ในแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่นะซึ่งเราจะเห็นว่าดินสอไม่ตรงนะไม่ตรงก็เป็นผลเนื่องจากว่ามีการหักเหนั่นเองนะมีการหักเหนั่นเองนะครับผมนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นเวลาเราดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำเอาหลอดใส่ในหลอดน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลอดจะไม่ตรงนะครับการหักเหเนี่ยเกิดเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านแนวรอยต่อระหว่าง2ตัวกลางนะครับเช่นคลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านบริเวณน้ำตื้นสู่น้ำลึกนะครับโดยกระทบมุมทำมุมเฉียงกับแนวรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทิศทางที่การเคลื่อนที่การหักเหนี่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับซึ่งอัตราเร็วแสงในตัวกลางโปร่งใสชนิดต่างๆเนี่ยก็มีค่าไม่เท่ากันด้วยนะครับอากาศเนี่ยอัตราเร็วแสงอยู่ที่3คูณ10ยกกำลัง8ถือว่ามากที่สุดนะครับในบรรดาตัวกลางนะครับมากที่สุดเลยนะครับมากที่สุดแล้วก็น้ำแข็งครับน้ำแข็ง 2.29 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับมีทั้งเพชรทับทิมและก็แก้วนะครับซึ่งแสงเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังตัวกลางที่2นะครับตามปกติแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราการหักเหเนี่ยต้องมีตัวกลาง2ตัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมจะเขียนเส้นเป็นแนวตั้งฉากให้มันยาวๆขึ้นข้างบนนะครับนะครับนี่อันนี้ผมให้ข้างล่างแล้วกันนะครับข้างล่างแล้วกันนะครับเป็นรังสีตกกระทบแล้วกันนะครับเป็นรังสีตกกระทบอันนี้เป็นรังสีหักเหแล้วกันนะครับเป็นรังสีหักเหนะครับอันนี้ผมก็เลยเขียนว่านะครับรังสีตกกระทบนะครับรังสีตกกระทบนี่คือรังสีหักเหนะครับรังสีหักเหนะครับและสิ่งที่เราจะได้มาคือมุมตกกระทบนะครับผมให้เป็นเซต้า1แล้วกันนะครับ
มุมตกกระทบมุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบนะครับผมให้เซต้า1เป็นมุมตกกระทบนะครับส่วนผมให้เซต้า2เป็นมุมหักเหนะครับมุมหักเหนะครับมุมหักเหส่วนนี้คือตัวกลางที่2นะครับที่2นี่ตัวกลางที่1นะครับกลางที่1ตรงนี้เขาเรียกว่ารอยต่อระหว่างตัวกลางนะครับระหว่างตัวกลางนะครับรอยต่อระหว่างตัวกลางนะครับและเส้นแนวฉากนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นแนวฉากนะครับนี่เขาเรียกเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากนี่คือส่วนประกอบหลักของการหักเหจากตัวกลางที่1ไปยังตัวกลางที่2เนี่ยจะมีค่าสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักและสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือการหักเหแบบนี้นะครับ f หรือว่าความถี่นะครับไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับ f เมื่อกี้เป็นความยาวโฟกัสนะเราเรียนเรื่องเลนนะครับแต่พอเรามาเรื่องการหักเหเนี่ย f จะเปลี่ยนเป็นความถี่นะครับความถี่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อมีการหักรังสีเนี่ยผ่านตัวกลาง2ตัวเนี่ยความถี่จะไม่เปลี่ยนนะครับถัดมาครับถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างของการเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความเร็วมากนะครับที่มีความเร็วมากที่ความเร็วมากไปยังตัวกลางที่มีความเร็วน้อยนะครับความเร็วน้อยซึ่งตะกี้จากตารางเราได้เห็นแล้วนะครับว่าน้ำอากาศพลาสติกเพชรจะมีอัตราเร็วที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นอากาศนะครับอากาศก็คือความเร็วเท่าไหร่ครับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนน้ำเนี่ยมีเท่ากับ 2.26 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีไหมพลาสติกก็คือ 2.00 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนค่าของเพชรก็อยู่ที่ 1.00

คูณ10กำลัง8นะครับเมตรต่อวินาทีซึ่งอากาศเนี่ยก็คือ3คูณ10กำลัง8ซึ่งอากาศเนี่ยมีอัตราเร็วที่มากกว่าถูกไหมครับมากกว่าทั้งน้ำพลาสติกแล้วก็เพชรผลของการที่แสงมีอัตราเร็วมากพอวิ่งผ่านตัวกลางปุ๊บเป็นไงครับตัวกลางที่1กับตัวที่2เนี่ยมีอัตราเร็วที่ไม่เหมือนกันนะครับยิ่งตัวกลางที่2เนี่ยน้อยกว่าตัวกลางที่1เนี่ยผลที่ได้คือเป็นไงครับเป็นไงครับเราดูอย่างนี้เราจะดูไม่เห็นเราก็จะเห็นว่าที่มุมตกกระทบตัวนี้ครับ45หมดเลยสมมุตินะครับ45หมดเลย45องศาหมดเลยเราดูครับดูมุมหักเหครับ32 28แล้วก็17เป็นข้อสรุปได้เลยว่าอัตราเร็วมากเข้าไปหาตัวกลางที่มีอัตราเร็วน้อยเนี่ยยิ่งน้อยรังสีห่างเหก็จะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากมากขึ้นถูกไหมครับนี่คือเส้นแนวฉากเนี่ยเส้นแนวฉากจะเห็นว่ารูป1 2 3จะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากเมื่อมุมน้อยลงอีกกรณีหนึ่งถ้าแสงจากตัวกลางที่มีอัตราเร็วน้อยนะครับอัตราเร็วน้อยไปยังแสงตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากนะครับก็จะเบนออกเส้นแนวฉากนะครับขอนิดนึงนี่เบนเข้าหาเส้นแนวฉากนะครับนี่ก็จะเบนออกซึ่งได้สังเกตจากรูปที่1นะครับ2 3นะครับซึ่งน้ำตัวนี้มุมเท่าไหร่ครับมุมครบ20นะครับ20หมดเลยนะครับ20นะครับมุมตัวนี้20หมดนะครับดูหักเหสิครับดูหักเห55ครับ55นะครับอันนี้ก็คือ31แล้วก็นี่คือ27ซึ่งสอดคล้องกันว่าอากาศนะครับอากาศมีความอัตราเร็วคือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีส่วนของเพชรก็คือตะกี้ผมบอกไปแล้วคือ 1.24 นะครับส่วนพลาสติกก็คือ 2.0 คูณ10กำลัง8นะครับเขียนให้ก็ได้นะครับจะได้จำได้มากขึ้นนะครับ2.4 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีครับอันนี้ก็คือพลาสติกคือ 2.00 ครับคูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีแล้วก็น้ำก็คือ2.26 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีจะสังเกตเลยครับว่าถ้าอัตราเร็วน้อยเข้าไปหาอัตราเร็วมากมุมที่เบี่ยงเบนไอ้มุมหักเหเนี่ยจะเบนออกจากเส้นแนวฉากมากดูจากรูปที่3นะครับ 1.24วิ่งไปที่3คูณ10กำลัง8จะเห็นว่ามุมที่เบนออกจากเส้นแนวฉากเนี่ยมากกว่ารูปที่2และรูปที่1ตามลำดับนะครับผมนะครับที่เรามองเห็นว่าถ้าเป็นเส้นตรงแบบนี้ล่ะเนี่ยเส้นตรงแบบนี้ล่ะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บบอกได้เลยว่า1กับ2เป็นตัวกลางชนิดเดียวกันถ้าไม่มีการหักเหนะไม่มีการหักเหปุ๊บบอกได้เลยว่าเป็นตัวกลางชนิดเดียวกันนะครับผมส่วนรูปที่อันนี้ผมขอเป็นที่1แล้วกันนะครับส่วนรูปที่2มีการหักเหแล้วเบนเข้าถูกไหมฮะมีการหักเหแล้วเบนเข้ามีการหักเหแล้วเบนเข้าปุ๊บเราก็สามารถบอกได้ว่าอีกมุมนึงก็คือหนาแน่นน้อยบอกถึงความหนาแน่นน้อยนะครับปลายความหนาแน่นมากนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นความเร็วก็คือความเร็วมากไปความเร็วน้อยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเบนออกนะครับเกิดจากความหนาแน่นมากนะครับความหนาแน่นมากนะครับไปตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยนะครับหรือจากไหนครับหรือจาก V น้อยไป V มากนะครับอันนี้นะครับส่วนถ้าเป็นรูปที่4นะครับส่วนเป็นรูปที่4เนี่ยนะครับ

0: รูปที่4นี้ถ้าแสงมาจากเส้นแนวปกติเนี่ยจะมองไม่เห็นการหักเหนะครับจะมองไม่เห็นการหัก
1: โอเค
0: จากเ
1: น
0: ม
1: ะ
0: ื่
1: ค
0: อ
1: รับ
0: กี้ก็คือที่บอกว่าอากาศนี่มีความหนาแน่นน้อยนะครับไปหาความหนาแน่นมากมุมมันก็จะเบนเข้านะครับเบนเข้าแต่ขณะเดียวกันอันนี้คือขาขึ้นข้างบนนะครับอันนี้ขาขึ้นข้างบนนะครับส่วนรูปนี้ขาลงมาข้างล่างนะครับดูลูกศรด้วยนะครับดูลูกศรด้วยนะครับนี่ลงมาข้างล่างนี่ขึ้นข้างบนนะครับแต่ถ้าความหนาแน่นมากไปความหนาแน่นน้อยมุมที่หักเหก็คือมุมนี้มุมหักเหแต่มุมเห็นอยู่ล่างนะครับมุมหักเหของรูปที่2ตัวนี้นะครับรูปที่2ก็เบนออกจากเส้นแนวฉากมากจากรูปที่1นะครับความหนาแน่นอากาศน้อยเข้ามาเลยครับเข้ามาหาความหนาแน่นมากก็จะเบนเข้านะครับมุมหักเหก็จะเบนเข้าเส้นแนวฉากหรือเส้นแนวตั้งฉากนะครับค่าดัชนีหักเหของตัวกลางชนิดต่างๆนะครับซึ่งค่าดัชนีหักเหก็คือนะครับค่าดัชนีตัวนี้จะเป็นตัว n ครับตัว n นะครับค่าของตัว n จะเท่ากับนะครับอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศนะครับ

ในสุญญากาศนะครับหารด้วยนะครับจะเร็วแสงในตัวกลางใดๆในตัวกลางใดนะครับดังนั้นค่าอัตราเร็วแสงตัวนี้นะครับอัตราเร็วแสงเนี่ยคือ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีซึ่งบอกได้เลยว่าไม่มีอัตราเร็วไหนที่มากกว่านี้ไปแล้วนะนี่คือมากที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนเป็นสมการได้แบบนี้ครับว่า n เท่ากับ c ส่วน vV ตัวนี้คือค่าของอัตราเร็วแสงนั่นเองก็คือ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับและค่าอัตราเร็วแสงก็คือ3คูณ10กำลัง8ทรงทำให้นะครับ N นะครับ N ก็คือดัชนีใช่ไหมครับดัชนีของดัชนีหักเหนะครับดัชนีหักเหของอากาศเท่ากับ1ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่น้อยที่สุดแล้วนะครับน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดส่วนตัวกลางอื่นๆนะครับตัวกลางอื่นๆนะครับผมก็เลยเขียนเป็น n อื่นๆนะครับ n อื่นๆจะมากกว่า1เสมอนะครับมากกว่า1เสมอแล้วทำไมถึงมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับทำไมถึงมากกว่านะครับขอลบตรงนี้นะครับทำไมถึงมากกว่านะครับทำไมถึงมากกว่านะครับทำไมถึงมากกว่าลองดูนะครับอย่างเช่น n ของอากาศ n ของน้ำแล้วกัน n ของน้ำนะครับน้ำนะครับเท่ากับ c ส่วน v น้ำนะครับเราจะเห็นว่า c คือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีส่วนน้ำเท่าไหร่ครับน้ำอยู่ที่ 2.249 นะครับคูณ10กำลัง8สังเกตเห็นว่าเป็นไงครับสังเกตเห็นว่า3มากกว่า 2.249 ถูกไหมครับสมมุติง่ายๆนี่ก็ตัดออกนะครับค่าที่ได้ก็เป็นไงครับผมบอกได้เลยว่า

เอนเนี่ยมากกว่า1นะครับมากกว่า1n นะครับเท่ากับ n อากาศนะครับเท่ากับ c ส่วนด้วย v อากาศแต่ในเมื่อ c มันก็คือ3คูณ10กำลัง8อยู่แล้วนะครับกำลังไปแล้วแล้วก็ไอตัว v อากาศก็คือ3คูณ10กำลัง8อยู่แล้วนะครับก็เลยจึงมีค่าเท่ากับ1ดังนั้น n อากาศเท่ากับ1ตามรูปนี้เลยนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับดังนั้นที่ n เท่ากับ1ของอากาศเป็นเพราะแบบนี้นะครับผมแสงเคลื่อนจากตัวกลางที่1ไปยังตัวกลางที่2เนี่ยได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะเขียนแบบนี้ครับต่อลงมานะครับต่อลงมาอันนี้ก็มุมตกกระทบผมให้เซนเซต้า1นะครับมุมหักเหเป็นเซต้า2นะครับเป็นเซต้า2อันนี้คือรังสีนะครับรังสีตกกระทบอันนี้รังสีหักเหครับรังสีหักเหนะครับอันนี้ตัวกลางที่1นะครับตัวกลางที่1นะครับนี่ตัวกลางที่2นะครับตัวกลางนะครับที่2ซึ่งเราวัดจากข้างบนลงมานะครับเรารู้ว่าข้างนี้ตกลงมาข้างล่างลูกหัวลูกศรลงมาข้างล่างนะครับก็เลยข้างล่างก็เลยกลายเป็นตัวกลางที่2ข้างบนก็เลยเป็นตัวกลางที่1นะครับอันนี้ก็เส้นแนวฉากใช่มั้ยครับอันนี้คือเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากนะครับผมนี่ก็ลอยต่อนะครับนี่ก็ลอยต่อแล้วก็พอที่จะสุดแต่ละจากการหักเหเนี่ยเป็นไปตามกฎสเนลนะครับเป็นตามกฎสเนลก็คือสเนลลอนะครับก็คือกฎของสเนลนะครับกฎของสเนลก็กฎของเซเนลว่ายังไงครับของเซเนลบอกว่าไซเซต้า1ส่วนด้วยไซเซต้า2นะครับเท่ากับ v 1ส่วนด้วย v 2เท่ากับแลมดา1ส่วนด้วยแลมดา2เท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1แบบนี้นะครับดูn คือค่าดัชนีหักเหนะครับ n คือค่าดัชนีหักเหนะครับทีนี้ก็จะมาเขียนความหมายนะครับเขียนความหมายข้างล่างกันนะครับค่าเซต้า1ก็คือมุมตกกระทบนะครับเซต้า2ก็มุมหักเหนะครับผมส่วนแลมดา1แล้วก็แลมดา2คือความยาวคลื่นนะครับความยาวคลื่นในตัวกลางครับที่1และ2นะครับส่วน v 1และ v 2ก็คืออัตราเร็วครับอัตราเร็วนะครับในตัวกลางครับที่1และ2นะครับผมส่วน n 2ก็คือนะครับดัชนีนะครับหักเหนะครับของตัวกลางที่1นะครับส่วน n 1ก็เขียนไปแล้วครับดัชนีหักเหที่1ข้างบนเป็น2นะครับทุกทีครับเป็นดัชนีหักเหตัวที่1และ2นะครับก็คือความหมายก็คือเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็ทำเมื่อกี้เลยก็คือ